ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ขยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radioอยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา975 BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio LINE ID FM 975

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

Facebook 975 VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงไหนที่คุณชอบ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 MHz ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องเพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

างเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา084-045-6862 084-045-6862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0842

0-45-68-62หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

เรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกทาเวลที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทาเวลจาก True Dtac
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G.

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณ

ับสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

วัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลาภาคบ่ายๆกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win ดีจะทันครับมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะฮะบ่ายโมงกับอีก38นาทีนะครับสวัสดีวันอังคารสีชมพูครับวันนี้วันที่19เดือนพฤษภาคม2569นะครับกับอากาศที่ร้อนระอุนะครับในหลายพื้นที่ทั่วไทยทีเดียวนะครับที่เชียงใหม่ที่นี่ก็โอ้โหร้อนเลยระอุเลยข้างนอกนะฮะก็จริงๆแล้วมันก็มีฝนโปรยปลายนะบางพื้นที่นะครับอาจจะเป็นแค่บางโซนแต่บางเดี๋ยวนะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนี่ฝนตกหลายจังหวัดเลยนะที่เยอะสุดจะเป็นนครสวรรค์นะกว้างเลยนครสวรรค์พิจิตรนะฮะกำแพงเพชรโซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอุทัยธานีอะไรอย่างนี้นะฮะตกเยอะเลยนะครับส่วนภาคเหนือไม่ค่อยมีภาคกลางก็ไม่มีภาคตะวันออกก็ไม่มีนะฮะภาคอีสานก็มีบ้างนะครับมีกระจายกันไปเดี๋ยวค่อยมาดูพยากรณ์อากาศกันนอนนะฮะมาถึงแล้วเซฮายกันสำหรับบ่ายนี้ได้เลยครับนะมาใครถึงแล้วเซฮายกันได้สวัสดีอเมะด้วยกันครับนะฮะทักทายด้วยนะจ๊ะทักทายมาตั้งแต่ต้นรายการพี่เดียวเนาะบอกว่าสวัสดีครับรายงานตัวสภาพอากาศวันนี้สมุทรสาครท้องฟ้ามืดครึ้มแดดออกบ้างสว่างบ้างนะฮะแต่ฝนไม่ตกร้อนอบอ้าวมากๆเลยวันนี้ขอเพลง Time Machine เข้ามาด้วยของปอนนิพนธ์นะฮะโตเดอร์นะฮะได้เลยพี่เดียวเดี๋ยวจัดให้ฟังเลยกันนะครับสวัสดีน้องแอฟโฟนด้วยกันละกันครับบอกว่าวันนี้อากาศร้อนเลยฮะอากาศร้อนมากมายวันนี้ที่บ้านถวายหางดงเชียงใหม่ขอเพลงดินแดนแห่งรักด้วยวันนี้กำลังทำที่เสียบมีดอยู่ครับสนใจสั่งทำให้ได้นะฮะนี่ใครสนใจสวยๆสวยดีนะแอฟโฟนนี่ฝีมืองามเป็นช่างกำลังทำงานไม้อยู่เนาะแล้วงานไม้งานฝีมือนะครับสวัสดีทักทายนะจ๊ะขอเพลงคู่ชีสค็อกเทลเราชื่ออะไรนะฟังอยู่กรุงเทพมหานครชื่ออะไรเนี่ยภาษาอะไรภาษาเกาหลีละนะทักมาตั้งแต่เมื่อกี้ละขอเพลงคู่ชีวิตนะฮะทักทายทางแชทนะครับพี่เฟิร์สด้วยขอเพลงเสียเวลาเปล่าของ The Innocent เข้ามาด้วยนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์เสียหายวันนี้พี่เหาะอยู่ไหนอยู่สุพรรณเหรอฮะนะครับอาเมย์พี่ช่วยสมนึกจากพังงาครับตกเยอะครับท้ายเหมืองพังงานะครับอากาศเขาเรียกว่าตอนภาคใต้เนาะมันก็จะเป็นโซนที่มีฝนฟ้าลงมาอะไรอย่างงี้นะครับเรื่อยๆสวัสดีพี่กัลละปังหาด้วยครับสวัสดีครับผมขอเพลงดิ้งดิ้งดองได้ดิ้งดิ้งดองได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้เดี๋ยวช่วงเพลงไวจะเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับพี่กัลละปังหาพี่กัลละปังหาปกติเราขับรถขับวินในแถวโซนไหนของเชียงใหม่ฮะอยู่ในแถวโซนไหนเป็นประจำโซนไหนลินคำเมย่าเซนทันเฟสสารเด็กหรือเซนทันแอร์พอร์ตหรือกลางเวียงหรือตรงไหนฮะนะครับอันนี้พี่กัลละปังหาได้เปิดลำโพงบลูทูธนะฮะขับรถส่งลูกค้าไปด้วยนะฮะไปทั่วเลยใช่ไหมฮะโอเคแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนฮะณเวลานี้ฮะที่กำลังทักเนี่ยนะอยู่ตรงไหนนะครับนี่เป็นรายการสดสามารถทักทายและพูดคุยกันตอบแบบด่วนๆได้เลยคุณผู้ฟังสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะเรามีไลน์ในการ

ขอเพลงนะครับเราเอาไลน์เป็นหลักนะฮะ Facebook มันตอบช้าไลน์ประตูวิศวะหลังมช.ครับอ้าโอเคอยู่โซนหลังมช.เนาะนะฮะนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID line พิมพ์ FM 9.5 พิมพ์ ID line ค้นหา FM 9.5 ครับจะเจอไลน์ BP Radio สีดำๆเหลืองๆนะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยเข้าไปที่ไลน์คุณผู้ฟังนะค้นหา ID พิมพ์ FM 9.5 ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5มันจะขึ้นไลน์ BP Radio และแอดมาเลยเนาะเอาไลน์แล้วกันเนาะส่วน Facebook ก็ทักมาได้อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับ Facebook ชื่อ975 BP Radio ครับ975 BP Radio นะจ๊ะอ่ะไม่ใช่สิจริงๆเอา975ออกแล้วนี่ใช่มั้ยกลายเป็น BP Radioโอ้ยเฉยๆเสิร์ชคำว่า BP Radio นะครับใน Facebook นะฮะมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะสวัสดีพี่แมนสมเกียรติด้วยนะครับทักทายตอนบ่ายเธอคือนางฟ้าในใจครับให้รินดาบ้านผาแมนนะครับรินดาบ้านผาแมนพี่แมนสมเกียรตินะครับพี่คนภูเขาจังหวัดตรังตกมา3วันแล้วครับโอ้โหตอนนี้ก็กำลังตกอยู่นะฮะโอ้โหอะไรอย่างนั้นเลยพี่โอ้ภาคใต้ก็คงจะต้องตามสภาพเพราะว่ามีทะเลเนาะแล้วก็เป็นช่วงมรสุมต่างๆนะครับสวัสดีพี่โอ้นะครับดีเจวินครับขอเพลงคืนทะเลของพี่ไผ่พี่ไฝธนพรพี่ปานพี่คืนทะเลว่ะคืนทะเลเด้อคืนทะเลนี่เพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนขอรับมุกแป๊บนึงคืนทะเลของพี่ปานธนพรพี่ไฝปานแดงปานดำนะอ๋อคืนเขาไม่ได้มุกนี้ไม่ได้พี่คืนเขาอ่ะเออคืนเขานี่ต้องเป็นคืนเราดีกว่าง่ายไปไหมดูไม่จึ้งพอคืนอะไรดีคืนเขาคืนคาราบาวลึกไปไหมเขาควายนะตอนนี้พี่โอบอกว่าเชื่อแป้งค่ะนะฮะตอนนี้พี่โออยู่แถวเดี๋ยวดูส่งภาพมาให้ดูที่ไหนเอ่ยนะฮะถนนสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะตอนนี้ขับรถผ่านสนามราชมังคลาอยู่นะครับอากาศร้อนๆนะครับ FA Thailand นะฮะผ่านอาคารตรงนี้ด้วยนะครับมากับแฟนรายการประจำทักทายเข้ามาเนาะสวัสดีพี่บอยด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอเพลงยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำของเจสเตอร์เลยครับยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำของเจสเตอร์นะครับพี่ทองบาบอกว่ารายงานตัวครับขอเพลงที่ตรงนี้ว่างเสมอ The Day นะครับทักทายพี่ทองบาด้วยนะครับลุงแป๊ะนะครับจากแม่แตงครับเมื่อเช้าส่งภาพหนอนด้วยกำลังเลี้ยงหนอน SBF นะฮะหนอนยุบหลอนมากเลยทักทายยามบ่ายครับขอเพลงทุกการเติบโตก็แล้วกันมีรายจ่ายเสมอเอาเป็นเวอร์ชันจัมโบ้มิวสิก AI ก็แล้วกันนะฮะนี่ส่งภาพมาอุ้ยลุงแปะนี่อะไรอ่ะเห็นนะลุงแปะนี่ต้นบอลเหรอคุณผู้ฟังก็เห็นบอลทรายบอลที่เราปลูกเลี้ยงที่เราปลูกไหมครับปกติมันจะมีสีเขียวสีชมพูเป็นจุดๆๆใช่ไหมครับขาวๆเนาะอันนี้บอลสีดำว่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะบอลสีดำคุณผู้ฟังดำหมดเลยเหมือนโบดำอ่ะนะครับอันใหญ่ๆแล้วเป็นดำทั้งต้นเลยนะฮะไอ้ลุงแปะไม่ใช่เอาสีไปทาเอาสเปรย์ไปพ่นมันใช่ไหมบอลก้านดำเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะดำเลยดำเมี่ยมเลยนะฮะโอ้โหมีลุงแปะมีลำโพงบลูทูธส่วนตัวห้อยกางเกงอยู่นะฮะดีเลยพี่นะออกไปข้างนอกต้องมีลำโพงบลูทูธนะไม่งั้นโดนเจด่านะฮะไม่ใช่เปิดลำโพงบลูทูธวางไว้ตรงกระท่อมแล้วเดินไปท้ายสวนไม่ได้นะฮะต้องเอาห้อยขาห้อยแข้งห้อยขาไปตลอดพกลำโพงบลูทูธติดเอวครับนะดีเจจะได้ไม่ด่าว่าขอเพลงได้ไม่ได้ฟังนะครับสวัสดีพี่ฟินเดริโต้ด้วยนะครับเมื่อวานงานเข้าก่อนไม่ได้ฟังครับขอเพลงเดิมครับคำขอร้องของเดอะซิสนะฮะให้สล็อตของชาวลิเวอร์พูลแล้วกันนะฮะให้สล็อตชาวลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหอันนี้สล็อตนะฮะสวัสดีพี่มิกกี้มอนซ่านะครับเซฮาตอนบ่ายขอเพลงตายทั้งเป็นของพี่แจ้งอนุพลด้วยกันละกันนะครับตายทั้งเป็นนะฮะแอร์โฟนบอกว่ารอฟังเพลงครับดีเจยังไม่ได้ขอแอร์โฟนนะไม่ได้ขออ๋อขอดินแดนแห่งความรักพี่เคโรนะฮะขอเพลงคนขี้หงอกนิโน่หน่อยครับเด็กสปอเคโรพี่อยู่สปอลาวเหรอฮะเดี๋ยวขอดูก่อนสวัสดีพี่เคโรด้วยนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนครับนะฮะคนขี้เหงาของพี่นิโน่นะฮะเด็กสปอเคโรสปอนี่สปอลาวใช่ไหมนะฮะสวัสดีพี่สติ๊กเกอร์นะครับดีครับขอเพลงครับขอเพลงบอกผมทีของไทยตรงหน่อยฮะขอบคุณมากครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมฟังอยู่จังหวัดไหนครับฟังอยู่ไหนอันนี้แอดมาใหม่ 2-3 คนนะฮะฟังอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวจะแชทตอบก่อนจังหวัดไหนครับเข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับนะพี่คารวะอยู่สมุทรปราการอ๋อสมุทรปราการนะฮะโอเคครับอากาศร้อนๆนะฮะสมุทรปราการนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะพี่คนภูเขาวันนี้เจอครับบ้านผมเยอะแยะครับบอลดำอ๋อจริงเหรอพี่เดี๋ยวจะไม่เคยเห็นนะบอลดำนะบอลดำนะฮะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับดีเจได้เลยครับเปิดให้ฟังนะฮะ

พี่อ้อบอกว่าดีเจครับขับรถต่อฮะโอ้ my god อะไรฮะมีรถชนกันเหรอฮะหรืออะไรยังไงแบบไหนนะฮะเป็นรถนะฮะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะเอาละครับแล้วก็พี่คุณออมนะครับพี่บอกว่าจะบอกไม่ใช่สิจะมอบความรักยิวทีครับไฟแดงดอยติลำพูนร้อนมากๆเลยตรงนั้นมันเป็นที่โล่งแจ้งเนาะมันไม่มีอะไรบดบังเลยทีเดียวนะครับนะช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับขอเพลงไปได้ดีของแว่นใหญ่สักเพลงนะครับวันนี้ทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กำลังก้มเงยอยู่กับรถนะครับที่กำลังซ่อมอยู่นะฮะนี่ทักทายเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับวันนี้มีรถสวยๆรถเก๋งสีขาวหนึ่งคันนะฮะทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตั้งใจทำงานนะฮะเอาละนะฮะทักทายมาครับหลากหลายอาชีพหลากหลายพื้นที่นะครับอ๋อพี่โอบอกว่าดีใจครับมีรถชนกันแล้วเสาไฟฟ้าเลยล้มนะฮะก็เลยมีรถปฏิบัติหน้าที่นะครับในโซนนั้นนะฮะนะครับโอเคทักมากันเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังส่งมาในบ่ายนี้อ่านกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวในข้อความที่ส่งมาเดี๋ยวบ่ายสองจะเข้ามาอีกเซตหนึ่งนะฮะบ่ายสองก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วกันเซตแรกนี้ที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยครับต้นตำรับเจ้าเก่าแยกกลางเวียงนะฮะตอนนี้ย้ายไปที่แยกหลุยส์นะครับแล้วก็หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับถามแม็กชินครับงานจากปอนนิพนธ์นะครับแล้วก็โตเนอร์ด้วย

เอาละครับฟังเพลงชิลกันตรงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายอากาศก็ร้อนร้อนนะครับเนาะร้อนจังเลยร้อนจริงๆนะครับสวัสดีหนูน้องได้กันละกันบอกว่าฟังดีเจอยู่ที่ประเทศไต้หวันโดยเพิ่งแอดเข้ามาใหม่นะจ๊ะนะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาคุยกันใครยังไม่มีไลน์ขอเพลงเข้ามาเลยนะครับที่ไลน์ ID ค้นหา ID FM 975นะครับค้นหา ID ไลน์ FM 975ได้เลย

จึงใช้ใจสาดแสงเพื่อ นำทางนะครับนี่คือสะพานไม้ไผ่นะจ๊ะเมื่อกี้หนูน้องบอกว่าดิจิขาส่งบรรยากาศที่เมืองไถจงมาให้ดูค่ะเป็นบรรยากาศที่ประเทศไต้หวันนะที่ทำงานอยู่คุณฟังลองฟังเสียงให้จินตนาการตามสวยมากเลยนะฮะได้ยินเสียงไก่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไก่ไทยนะไก่ไต้หวันได้ยินไหมบรรยากาศธรรมชาตินะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนกับประมาณว่าเป็นบนยอดเขาฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นหมอกนะฮะล่องลอยแล้วมีบ้านเป็นกระจุกนะฮะจอดบ้านเป็นหลังที่สร้างเอาไว้แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบสวยงามเลยหนูน้องไปทำงานที่ไต้หวันก็เลยส่งภาพบรรยากาศไม่รู้ยินเสียงไก่ใช่ไหมไก่ไต้หวันนะนะ อ่ะส่งบรรยากาศมาครับอยู่ต่างประเทศก็แชร์ภาพไปดูแล้วก็บรรยากาศน่าจะหนาวนะดูท่านะหมอกลงซะขนาดนี้นะฮะแตกต่างจากไทยมากเลยหนูน้องตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณ100ล้านองศาเซลเซียสที่ประเทศไทยนะฮะ50องศาเอามาอยู่นะเอาเป็น100องศาเลยนะฮะร้อนมากเลยนะครับถามน้องให้หน่อยครับไก่ไต้หวันมีขนไหมเออไก่ไต้หวันมีขนป่ะก็มีสิพี่ไม่มีได้ยังไงเออนะส่งให้พี่โอดูนะฮะไม่เห็นไก่นะฮะแต่ว่าเห็นบรรยากาศพี่โอนะฮะเดี๋ยวมาช่วงหน้าพร้อมกับคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยที่ลิงก์สัญญาณพร้อมกันที่ FM 90 MHz ที่อุบลนะครับแล้วก็จริงๆ FM 90ที่อุบลเนี่ยสัญญาณส่งมาถึงประเทศลาวเลยนะมีพี่น้องคุณผู้ฟังชาวลาวก็ฟังอยู่เหมือนกันนะทางประเทศลาวสปป.ลาวตรงนั้นจะเป็นปากเซเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบลทางตอนใต้นะเมืองปากเซประเทศลาวก็ฟัง FM 90ที่ลิงก์สัญญาณ BP Radio ไปออกอากาศด้วย

ังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับเบาๆสลับกันไปแล้วเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งเพราะว่ามีคิวเพลงเข้ามาหลากหลายแนวมากมีทั้งเพลงช้าเพลงไวเนาะจะเปิดให้ฟังนะครับทักทายพี่ณรยองด้วยเลยครับขอเพลง You ของเอิร์ธภัทรวีเข้ามาด้วยเพลงชิคๆนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงของปานามามาด้วยนะครับพี่เพชรทักทายยามบ่ายแล้วก็พี่สองด้วยมาแล้วเหมือนกันนะฮะรอดีเจเก่งเจนแซดอยู่เจนซียันแซดใช่ไหมอ่ะเอานี้ก่อนคู่ชีวิตครับของงานจากค็อกเทลที่ขอไว้นะครับ

0: จะไปกับเพลงนี้ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าในใจนะครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสองยังเป็นทางการกับดีเจวินในชั่วโมงของภาคบ่ายเลยช่วงเวลาของความแฮปปี้กันกับแฮปปี้ไทม์นะฮะเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟกันช่วงนี้นะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยที่ FM 90 MHz เข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: และช่วงนี้ฉันเคยอยู่กับ True นะครับ True Corporation True Online ให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ
2: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
2: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand Most Admired Brand 2026ด้วยผลสำรวจจาก Brand Edge ต่อเนื่องเป็นปีที่13และปีนี้เราได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
3: True Online ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
2: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
0: True Online ครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการแล้วกันกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกันด้วยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันอังคารสีชมพูนะครับ19เดือนพฤษภาคมนะครับ2569นั่นเองกับบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้ร้อนระอุมากๆเลยแต่ว่าแอบดูในเรดาร์ตรวจอากาศมีหลายจังหวัดนะครับที่มีฝนฟ้ากำลังตกณช่วงเวลาบ่ายนี้ในจังหวัดไหนฝนตกบ้างรายงานตัวด้วยนะฮะเอาเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเนาะทางเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยไม่มีมันจะมีกระจายแถวลำปางบ้างนะน่านแพร่พะเยากระจายกันไปอุตรดิตนะฮะพิษณุโลกแต่ว่าพอลงเข้าสู่พิษณุโลกพิจิตรเนี่ยเยอะขึ้นพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับไปทางเพชรบูรณ์ก็มีกันเรื่อยๆนะฮะชัยภูมิไม่ตกเยอะเลยนะครับนครแกนนี้นะหลายจังหวัดทีเดียวนะครับทั้งโซนอีสานนะครับกาฬสินธุ์อย่างนี้นะฮะมีกระจายกันไปแต่พอเข้าสู่โซนอำนาจเจริญหายไปอุบลไม่มีอำนาจเจริญไม่มีศรีสะเกษไม่มีนะครับไม่มีนะครับจะอยู่แถวๆโซนของเนี่ยชัยภูมิแถวๆเนี้ยนะที่ก็จะตกเยอะหน่อยนะฮะนครราชสีมาก็เริ่มหายไปพอเข้าสู่ภาคกลางนะฮะลพบุรีสระบุรีสุพรรณก็หายไปวันนี้ฝนอยู่โซนตรงกลางๆนะครับนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจังหวัดทางภาคตะวันตกนะฮะโซนของกาญจนบุรีนะฮะอะไรจังหวัดตากอะไรเงี้ยนะฮะตกเยอะกันอยู่นะครับส่วนกรุงเทพภาคตะวันออกไม่มีนะฮะลงไปภาคใต้พอลงไปภาคใต้เนี่ยตอนแรกยังไม่มีแต่พอเข้าสู่เขตของใต้ชุมพรลงไปโอ้โหตกเยอะเลยนะฮะเห็นบอกว่าตกได้หลายวันหลายคืนแล้วนะฮะใช่ไหมทุ่งตะโกนี่เดี๋ยวไล่ดูก่อนนะตั้งแต่ใต้อำเภอชายาลงไปฮะตกหมดเลยนะฮะสุราษฎร์ธานีนะครับไปทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลยนะสุราษฎร์ธานีนะครับเนาะและลงไปที่พัทลุงก็ตกอยู่ภาคใต้นี่เจอเยอะเหมือนกันแต่ว่านครศรีธรรมราชไม่มีนะนครไม่มีนะครับไม่มีนะหาดใหญ่ไม่มีละปัตตานียะลาฝั่งนั้นไม่มีนะฮะมันไปค่อนไปทางฝั่งของอันดามันเล็กน้อยนะฮะอยู่จังหวัดไหนทักทายมาเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดส่วนภาคใต้ตกได้3วัน3คืนแล้วพัดทตกไม่ลืมหูลืมตาทีเดียว นะครับนะมาทักทายทางแชทกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะกับ True Detect ครับร้านยำปู

อาจจะยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวครับให้การดูแลกันในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้ครับนะสวัสดีพี่เอ็มบรันวาสีนะครับแต่เชียงใหม่ร้อนเป็นไฟเลยจ้าประจวบเพชรบุรีตกไหมครับประจวบเพชรบุรีเหรอฮะเดี๋ยวขอดูข้อมือไม่มีพี่ประจวบคีรีขันธ์ไม่มีเพชรบุรีไม่มีมันต้องลงใต้ลงไปอีกถึงจะมีใต้ลงไปอีกถึงจะมีชลบุรีระยองด้วยจ้าชลบุรีระยองก็ไม่มีพี่จะไปเที่ยวหรอณเวลานี้ไม่มีครับไม่มีทางพี่เอ็มจะไปเที่ยวหรอถามงี้เหมือนจะไปเที่ยวเลย อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้นะฮะสวัสดีพี่รับเมาแล้วกันนะครับขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันพี่ระเบิดมาช้าไปมาที่ไปมาเขาแล้วไงไปมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะนะครับมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะช่วงเวลาของพักบ่ายนี่ครับเนาะพี่บอยพัทลุงบอกว่าดีเจครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับอำเภอเมืองพัทลุงครับลมแรงด้วยโอ้โหระวังไฟฟ้าดับนะพี่เตรียมตัวรับมือนะมินนี่มาแล้วจ้าสวัสดีบ่ายค่ะดีเจวินขาฝากทักทายดื้อด้วยละกันจ้าทักทายสาวดื้อด้วยละกันลำปางแดดเปรี้ยงๆเลยค่ะพี่สุนทรสวัสดีครับผมเปลี่ยนมาใช้ทูแล้วนะครับแรงโปรเยอะอ้าเหรอฮะพี่สุนทรว่าเมื่อกี้เปิดเพลงนางฟ้าในใจผมก็มีนางฟ้าเหมือนกันใครล่ะฮะนางฟ้าในวงเล่าป่ะสวัสดีพี่ต๋องด้วยละกันนะฮะขอเพลงพลังรักของหินเหล็กไฟด้วยครับกำลังอยู่ที่ตำบลหาประดุกนะฮะอำเภอแม่ทาอำเภอตำบลทาประดุกนะฮะอำเภอแม่ทาลำพูนนะครับว่ามีที่ไหนในตำบลนี้นะฮะทาประดุกเนาะแม่ทาละปูนแดดเพ่งๆนะครับเนาะสวัสดีรวิสาไม่ใช่สิสวัสดีวริสราแล้วกันนะจ๊ะสุริยมบ่ายค่ะขอเพลงเดาใจ FC กำแพงเพชรเหมือนเดิมจ้ะคลองลานกำแพงเพชรฝนกำลังจะตกค่ะดีเจขาเอาละฮะตกก็ดีครับจะได้ชุ่มฉ่ำเนาะจะได้ชุ่มฉ่ำจ้ะพี่สุธรว่าดีเจมันต้องมาทำเป็นถามว่าไม่รู้ว่าเป็นใครอ๋อลำไยหายทองคำเหรอนางฟ้าในใจของพี่นะฮะสวัสดีพี่ธงชัยด้วยกันละกันนะฮะทักทายครับดีเจทุกท่านที่ฟังกันอยู่ด้วยนะฮะขอเพลงไม่อะไรอย่างไม่เท่าไรล่ะฮะไม่เท่าไรเพลงใครพี่ไม่เท่าไรเพลงใครเอ่ยพี่ธงชัยทองประเสริฐนะครับเนาะช่างบอยส่งภาพมานะครับที่ร้านเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยสิว่าฝนตกเยอะหรือเปล่าโอ้เยอะแล้วนะเนี่ยนี่ฟังเสียงได้ยินเสียงดีเจตอบกลับไหมโอ้ตกเยอะนะเนี่ยชุ่มฉ่ำเลยพี่ชุ่มฉ่ำเลยนะฮะฉ่ำฉ่ำว้าวๆเลยทีเดียวก็ดีพี่ตกก็ดีแต่ว่าอาจจะทำงานลำบากหน่อยนี่นะพี่สุนทรว่าดีเจครับแถวๆที่อยู่กำลังก่อตัวเลยครับเริ่มมืดเริ่มดำมาแล้วพี่สุนทรอยู่ที่ Factory Square ที่ไหนอ่ะไม่ได้บอกพื้นที่มานะครับนะทักทายกันมาช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าแถวๆที่อยู่กำลังดำมาช่วงบ่ายฝนจะตกเยอะครับมีโอกาสเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนในอากาศมันปะทะกับอากาศที่อยู่ด้านบนท้องฟ้าเนาะทำให้เกิดฝนฟ้าอากาศได้ง่ายกว่าช่วงเช้าสังเกตดูตอนเช้าสายๆจะฝนจะไม่ค่อยมีแต่พอเข้าสู่นะช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงมาบ่ายๆเอาละเริ่มมาละลำลูกกานะครับเนาะโอเคนะที่พี่สุนทรส่งมาลำลูกกานะครับเนาะพี่มิกกี้บอกว่าดีเจครับมากินกับแกล้มดีกว่าอะไรเอ่ยกับแกล้มวันนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้อึ่งอ่างเหรอพี่อึ่งอ่างกบเขียดเหรอครับพี่โอ้โหฝนตกบ่อยช่วงนี้อึ่งไข่ออกเยอะมากนะฮะไม่เป็นไม่เท่าไรของทีสเกิร์ตนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะรอก่อนนะวันนี้พี่มิกซี่มิกกี้จะต้มอึ่งนะเดี๋ยวรอดูนะพี่นะว่าจะเป็นยังไงบ้างต้มอึ่งอ่างนะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยจ้ะมาละอยากฟังฟันเฟือนใครร้องก็ได้ทักทายก้อยลาดพร้าวด้วยนะฮะวันนี้เติมจุนมาอีกแล้วเติมจุนมาแล้วจ้ะนะดีเจวินขาขอเพลงโจ๊ะๆดิ้นๆหน่อยนะฮะจะล่วงแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเซตเพลงไว้ให้เต้นกันนะฮะเดี๋ยวมาอ่านเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนไหมนี่นะทุกคนมาช้าบ่ายสองนี่มาช้าเข้ามาก่อนตั้งแต่บ่ายสองก็ก่อนบ่ายสองละไปอ่านของคุณผู้ฟังที่ขอมาก่อนนั่นนี่ก่อนนะเดี๋ยวจะต้องรอกันนานนะฮะเนาะทุกการเติบโตมีราคาที่ต้องจ่ายครับเพลงนี้ของ AI Jumbo Music ครับบอกผมทีนะครับไทยตรงนะฮะที่ตรงนี้ว่างเสมอครับจะมอบความรักด้วยยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำเลยเพลงช้าสิเพลงช้าเนาะเพลง You ของ Earth Patrovie เพลงขึ้นเขาของปานธนพรครับคำขอร้องของ The Sis นะครับ Nino Metheny ครับคนขี้เหงาไปได้ดีของแว่นใหญ่ด้วยดิ้งดิ้งดองของอนันต์อันวานะฮะ Innocence เสียเวลาเปล่ามีของพี่แจ้งแต่ทุกคนด้วยนะฮะ
ตายทั้งเป็นมีโทเอ้ยจากปานามาอันนี้คือที่ตั้งเตรียมเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ที่ขอมาตอนนี้เดี๋ยวจะยัดเข้าใส่ในช่วงต่อไปนะครับเนาะมาช้านะ

เขามากันก่อนหน้าละนะฮะเพลงช้านก่อนช่วงนี้นะครับฟังสบายๆอากาศมันร้อนนะฮะทักทายพี่เข้าเปล่าด้วยเซฮายนะฮะขอเพลงยังคงอยู่ละฮะอ่านว่าอะไรอ่ะ The Bantam The Bantam The Bantam ชื่อวงอะไรอ่ะ

การเป็นเด็กนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะเราไม่ต้องมาคอยรับรู้อะไรใช่ไหมครับที่มันทำให้รู้สึกแบบย่ำแย่ใช่ไหมฮะทุกการเติบโตมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอไอ้ลุงแปะขอมาบอกว่าวันนี้ไม่พลาดฟังแน่นอนลุงแปะในปกติเขาจะเปิดลำโพงบลูทูธตั้งเอาไว้แล้วสวนมันก็กว้างเนาะเดินไปท้ายสวนบ้างเดี๋ยวไปแล้วเป็ดแล้วไก่แล้วหมูนะฮะไม่ได้ฟังรอบนี้ลงทุนเอาลำโพงบลูทูธมามัดติดเอวไว้เลยนะมัดเข็มขัดไว้เลยใส่ลำโพงบลูทูธห้อยแล้วก็เดินไปด้วยแบบนี้ก็ดีนะฮะลำโพงบลูทูธอันเล็กๆเดี๋ยวนี้เนาะใส่กระเป๋าไปก็ได้เดินไปเดินมาก็ได้อยู่นะฮะจะได้ยินเสียงตลอดถ้าเปิดลำโพงวางไว้มันอาจจะไกลไปไงไม่ได้ยินเสียงไงนะครับก็ถือว่าเป็นการดีเป็นการอะแดปเนาะอะแดปนะฮะส่งเพลงเข้ามาแล้วกันสำหรับช่วงเวลาของพักบ่ายนี้นะแต่ว่าตอนนี้คิวเยอะมากนะฮะจริงๆจะเป็นเข้ามาทักตั้งแต่ก่อนบ่ายสองแล้วตอนที่ยังไม่ได้ลิงก์สัญญาณที่อุบลนะเรามาทักกันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมง45แล้วถ้ามาใส่กระเป๋าไปก็ได้เดินไปเดินมาก็ได้อยู่นะฮะจะได้ยินเสียงตลอดถ้าเปิดลำโพงวางไว้มันอาจจะไกลไปไงไม่ได้ยินเสียงไงนะครับก็ถือว่าเป็นการดีเป็นการอะแดปเนาะอะแดปนะฮะส่งเพลงเข้ามาแล้วกันสำหรับช่วงเวลาของพักบ่ายนี้นะแต่ว่าตอนนี้คิวเยอะมากนะฮะจริงๆจะเป็นเข้ามาทักตั้งแต่ก่อนบ่ายสองแล้วตอนที่ยังไม่ได้ลิงก์สัญญาณที่อุบลนะเรามาทักกันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมง45แล้วถ้ามาก่อนก็จะดี

จะขับรถกันอยู่จะเดินทางกันอยู่นะครับบางคนนี่ต้องมีเพลงไปด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหลับก่อนนะฮะนี่พี่ปอนส่งภาพว่าขอพักสายตาแป๊บหนึ่งเหนื่อยมากๆเลยนี่อะไรพี่35บาทนี่คืออะไรพี่ปอนอะไรอะไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะสวัสดีพี่เวสป้านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงสากลหนึ่งเพลงเฟรดดี้อากิล่านะครับเอเน็กนะฮะทางถ่ายพี่เพลงเวสป้าด้วยนะครับรอไปก่อนนะจ๊ะคิวยาวนะฮะรอก่อนเนาะลุงแปะว่าพร้อมมากเลยปรบมือให้หนึ่งครั้งขอเสียงปรบมือให้เพลงลุงแปะหนึ่งครั้งด้วยนะฮะรอบนี้ไม่พลาดฟังแน่นอนนะเพราะเอาลำโพงห้อยเอวไปแล้วนะอ่ะลำโพงเหรอพี่ปอนว่าซื้ออ๋อลำโพงที่มันติดอันนั้นใช่ไหมที่มันติดในรถยนต์ใช่ป่ะไอ้เล็กๆลำโพงเสียงแหลมนั่นน่ะมินิส่งภาพมาบอกว่าดีเจขามากินข้าวกันดีกว่าบ่ายสองครึ่งบอกช้าช้ากว่าพี่วินทานข้าวอยู่เลยตามมาฟังนะฮะดื้อหายตั้งแต่เช้าเลยไม่รู้ไปไหนไม่เห็นทักมาเลยดื้อวันนี้มินิส่งภาพข้าวผัดกุ้งมาน่ากินมากเลยนะน่าทานมากๆเลยนะจ๊ะไหนให้กินข้าวกับอะไรส่งมาให้ดูหน่อยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะฮะสวัสดีพี่ปุกป่าฝาดงด้วยนะครับนะให้ฟังเพลงวงไทยตรงนะฮะวันนี้ทักมากันตั้งแต่ช่วงเมื่อกี้เลยฮะเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนว่ามีใครทักมาบ้างเนาะนะฮะแฟนรายการเขาบอกว่าเนี่ยฟังกันอยู่เยอะๆเลยนะฮะพี่เดียวนะครับพี่เฟิร์สนะครับพี่หออเมะพี่จุ้ยนะครับพี่กะละปังหาพี่แมนน้องแอฟโฟนนะครับพี่บอยพี่ทองบาพี่ฟินเดลิโตพี่เคโรพี่คนภูเขาพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับพี่ออมอาพินะครูพี่นัทละยองหนูน้องนะฮะพี่แสวงชัยพี่โอ้พี่เพชรด้วยพี่เพชรส่งภาพเมนูวันนี้มาเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอฮะน่ากินจังเลยนะครับแล้วยังมีพี่สองนะครับพี่อ้อยพี่สาวก้อยลาดพร้าวนี่เรียกสาวไม่ได้สิก้อยลาดพร้าวนะฮะเพก้อยลาดพร้าวนะฮะพี่เอมรันวาสีพี่ต๋องนะครับวิศราช่างบอยพัทลุงนะครับพี่สุนทรพี่ธงชัยพี่มิกกี้มอนซ่าพี่ข้าวผัดต้มจืดพี่รับเหมาพี่เพลงเวสป้าลุงแป๊ะพี่ปอนมินนี่พี่ปุกป่าฝาดงพี่เพชรเอาหลายคนเลยไหมทักมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าบอกผมทีครับจากไทยตรงด้วยทักทายยายทองด้วยนะแฟนรายการจากบุญทริกที่ฟังกันอยู่ด้วยนะครับก้อยวันเรียกสะดุ้งทีเดียวนะฮะเรียกว่าอย่างไรเพก้อยเนาะเพก้อยเนาะให้เรียกว่าเพอ้าวเพลูกพี่ก้อยไหมลูกเพก้อยนะฮะสวัสดีพี่มานพด้วยนะครับ

เพลงนี้ซึ้งเศร้าซะเหลือเกินนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะชื่อเพลงว่าอะไรนะบอกผมทีใช่ไหมเอาเพลงช้าก่อนเนาะห้ามหลับนะเอาเย็นๆฟังสบายๆกันก่อนก็แล้วกันนะครับพี่สุนทรบอกว่าดีใจครับขอเพลงโกดำได้ไหมฮะฝากับลำไยสวัสดีพี่สวัสดีด้วยกันแล้วกันนะครับดีเจประกาศชื่อ FC เหมือนป้าหลวงประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านเลยนะฮะขอบคุณงานกฐินวันนี้นะครับเนาะนายสวัสดิ์พร้อมครอบครัว5บาทนะฮะนายสวัสดิ์พร้อมครอบครัวลูกหลานตาลเต้านะครับ5บาทนะฮะประกาศเงาประมาณกิโลนึงนะครับหอม5บาทนี่นะมินนี่บอกว่าเพลงพร้อมมากเลยจ้ะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเอาเพลงช้ากับมินนี่ห้องเย็นๆนะเย็นๆสบายๆนะจ๊ะนะวันนี้มีเข้ามากันหลายเพลงเราเปิดเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับบ่ายนี้นะครับตอนนี้คิวเพลงเราเปิดรับปิดรับก่อนเนาะปิดรับก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15นะฮะน่าจะประมาณเกือบ20เพลงที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะฮะรอบท้ายรายการมีลำวงไหมครับดีเจชอบเดี๋ยวหาก่อนสัก5โมงค่อยลำวงกันเนาะนะก้อยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าที่ตรงนี้ว่างเสมอ the day I'm the day ใช่ไหม the day นะครับสวัสดีพี่เบิร์ดสันหลวงนั่นเลยกันนะครับผมดีเจครับคุณฟังตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ที่ไหนรู้ไหมตอนนี้พี่เบิร์ดบอกว่าเขาขับรถผ่านบ้านอาจารย์นั่นน่ะที่ป่าซางลำพูนนะ บ้านอาจารย์นั่นน่ะอาจารย์ไพศาลนั่นน่ะพี่เบิร์ดวันนี้เจอครับขับรถผ่านบ้านอาจารย์ไพศาลที่ป่าซางหันรถว่ะเห็นรถนะครับรถนี่พี่สบัดมีรถกองปราบจอดอยู่หนึ่งคันนะฮะป้าตัวเป็นมาอย่างนะฮะเป็นมาหอมซองกะก็ว่ามาหรือว่ามาแก้กรรมหรือเปล่าส่งให้พี่สวัสดิ์ดูพี่สวัสดิ์ครับรถกองปราบอยู่บ้านอาจารย์ไพศาลครับที่ป่าซางครับถ้าจะมาแก้กรรมเนาะขอเพลงมาด้วยนะฮะพี่เบิร์ดได้ฟังตอนเย็นนู่นนะขอเพลงทำวันนี้ทำให้ไวนะครับว่าดีใจครับสวัสดีวันอังคารสีจุมออนครับอ๋อเมืองว่าสีจุมออนนี่ว่าสีจุมออนนี่แปลว่าอะไรสีชมพูกะไม่ได้ยินคำนี้เมืองขนาดเลยเนอะนะฮะสีจุมออนนะฮะภาคไทยเข้ามานะภาษาเหนือนะจ๊ะคุณผู้ฟังทางภาคกลางฟังให้ออกเลยกันนะฮะเซฮายพี่หอกเลยกันพี่หอกครับภาคไทยช่วงบ่ายนะครับเนาะเซฮายอากาศร้อนๆนะครับนะสาบเมืองดีเจมากค่ะน้องหนูน้องเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนเมืองกะเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะหนูน้องเมื่อกี้อยู่ไทจงนะฮะไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูเมื่อกี้อากาศเย็นๆนะฮะพี่ปอนด้วยนะฮะครับมาเสียหายกันช่วงนี้กันละกันนะพี่ปอนว่าร้อนจังเลยปอนก็เปิดพัดลมแรงๆพี่เปิดพัดลมให้แรงกันละกันนะ

0: พี่สวัสดิ์ว่าสงสัยมาแก้กรรมนะฮะที่เคยกำบวบไว้นะฮะว่ากันไปอ๋อหนูออนเป็นคนเชียงใหม่กะนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะจ๊ะไปทำงานไกลถึงไต้หวันทีเดียวนะครับนะกำยองครับวันนี้มาเฮือนยองแม่อาจารย์ไพศาลครับอ๋อจุมออนนี่เป็นภาษายองกะอ๋อเหรอลองโซโล่ภาษายองหน่อยสิลองโซโล่ภาษายองมาสักท่อนได้ไหมฮะขอเป็นเสียงหน่อยต้าต้าเป็นคนยองไหมต้าอยากฟังต้าคุยภาษายองหน่อยนะฮะเมื่อก่อนจะมีดีเจคนหนึ่งนะฮะพี่สวัสดิ์รู้จักดีเจนั้นก่อนรู้ดีเจอย่างก่อนดีเจอย่างว่าเลยก่อนเนอดีเจอู้ยองอ่ะพี่ละปูนอ่ะในชงนี่ขอบคุณสำหรับกระเบิงเฮินคำนะกระเบิงงามๆกระเบิงเฮินคำ0538211198นะอู่จ๋ากับปอเลงได้นะไปพอกระเบิงงามๆมีเนาะประมาณนี้นะฮะอาว่ากันไปพี่ปอยไม่ว่าไปยองไหมในใครเป็นยองบ้างเอ่ยทักทายกันหน่อยแล้วนะฮะพี่หอวันนี้ใจครับมาหาปลากันดีกว่าส่งภาพใบกายกันหาปลามาให้ดูนะครับสวยๆนี่นะแม่น้ำอะไรพี่นี่ให้ส่งให้ดูภาพคุณฟังจินตนาการตามดูนะเป็นน้ำสีแดงนะฮะแล้วก็มี
1: นี่มาห้าปลาครับวันนี้มาห้าปลา
0: โหเสียงเสียงเนิร์ดเลยพี่
1: มาห้าปลา
0: ชอบมากเลยเสียงหัวเราะนะฮะวันนี้มาหาปลานะฮะนี่ไงพี่ต๋องนี่ไงคนยองไงนะมาฟังเพลงต่อครับงานจากยิวก็เพลงที่มีชื่อว่าจะมอบความรักนะฮะงานจากยิวนะฮะ

พี่เฟิร์สบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแฟนคนที่2ในชีวิตครับต่างคนต่างเป็นคนที่2ของกันและกันเอ๊ะทำไมมันดูลึกลับซับซ้อนจังเลยวันนี้วันเกิดแฟนคนที่2ในชีวิตต่างคนต่างเป็นคนที่2ของกันและกันต่างคนต่างเป็นคนที่2แสดงว่าเป็นรักครั้งที่2ใช่ใช่มั้ยฮะทำไมต้องทำให้มันลึกลับซับซ้อนด้วยไม่เข้าใจ นี่ครับบางครั้งบางทีคนเราเวลาเลิกรากันไปแล้วนะครับมันก็อาจจะจดจำเนาะเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ใช่ไหมดื้อดื้อเหรอฮะเคยมีอดีตหรือเปล่านะหลายคนก็คงจะเคยมีอดีตเนาะแม่งก็ไอ้ต๋องนะฮะต่างคนก็ต่างเคยมีอดีตซึ่งกันและกันอยู่ที่ว่าเราจะจดจำเรื่องราวเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใดนะฮะเพลงมันก็สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเนาะพี่สุนทรบอกดีใจครับมีไปละ3คนละโอ้พี่สุนทรเมื่อคืนเมื่อวานส่งภาพตอนสมัยหนุ่มๆมาให้ดูโอ้โหหน้าใสแบ๊วมากนะฮะตอนนี้ก็แบ๊วน้อยลงนะฮะเท่ามากขึ้นอุ้ยสงสัยจัดเบียร์เยอะไปหน่อยนะครับหน้าเริ่มเท่านะฮะแต่พี่สุนทรนี่ยังหน้าเด็กกว่าทนายหนุ่มนะทนายหนุ่มนี่จะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะอายุเท่าเดียวกับพี่สุนทรเนี่ยแต่ทำไมหน้าเท่ากว่าตัวเขาน่าจะใหญ่น่าจะตัวใหญ่เป็นไปได้เหมือนกันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวใหญ่แล้วก็ปล่อยตัวเองเนี่ยมันจะไปตามกาลเวลาแต่คนตัวเล็กจะแก่ช้าแก่ช้ากว่าพี่สุนทรครับภาพนี้คืออะไรฮะพรายน้ำเหรอฮะพี่สุนทรเนี่ยชอบทรงผมมากนะพี่ได้กรรมพันธุ์มาจากใครจากพ่อจากแม่ทำไมผมดกจังเลยฮะผมดกนะฮะชอบทรงผมมากๆเลยนะฮะดื้อวะดีเจขาวเขามีเราก็มีหรือเปล่าคะดีเจต่างคนต่างเป็นคนที่สองของกันและกันก็เป็นไปได้เหมือนกันดื้อต่างฝ่ายก็ต่างมีเนาะนะฮะพี่สุนทรว่าผมมันมาเองครับดีเจผมนี่ทำให้เราแก่ช้าลงพี่ถ้าพี่หัวล้านนะพี่จะดูแก่มากอันเรื่องจริงถ้าพี่สุนทรหัวล้านจะดูแก่มากโชคดีที่หัวไม่ล้านนะฮะนี่ความโชคดีเลยนะฮะใช่ไหมครับพี่ปอนต้องถามพี่ปอนนินพี่เฟิร์สบอกว่าต่างคนก็ต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันถึงแม้ว่าจะจบจือไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้แหละไม่เป็นไรเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้เป็นความรู้สึกที่ดีแก่กันและกันดีกว่านะฮะขอเพลงเย็นๆสักเพลง2เพลงได้ไหมอีกสัก2-3เพลงเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นเพลงไวกันเนาะใช่ไหมดื้อชื่อเพลงว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งจะต้องทำนะสิขอเย็นๆกันก่อนอย่าเพิ่งง่วงนะวันนี้เพลงขอมากันเยอะทีเดียวนะพี่โอนะ

นะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะฮะนี่พี่สวัสดิ์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงภาษายองเมื่อกี้เนาะล่าสุดนี่ข่าวออกมาแล้วนะครับจับแล้วอาจารย์แก้กรรมนะครับอาจารย์แก้กรรมลำพูนะครับล่าสุดนี่จับแล้วมาดูข่าวหน่อยไหมก่อนจะฟังเพลงต่อไปนะครับมาแล้วจ่ามาแล้วมาแล้วจ่ามาแล้วข่าวนี้นะฮะจับแล้วอาจารย์แก้กรรมลำพูนนะครับคาสำนักทีเดียวป้าโตโตนะฮะเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยเมื่อกี้ไงที่พี่อะไรลืมชื่ออีกแล้วนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาเมื่อกี้นะฮะส่วนของพี่ช่างเบิร์ดขับรถผ่านบ้านนั่นแหละนะฮะขอเพลงยิ่งรักเธอของโดมปกรณ์ลำนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์นะฮะรอไปก่อนนะจ๊ะพี่เดียวว่าดีใจครับส่วนตัวผมผ่านมา5คนแล้วอาจจะนึกถึงคนที่ผ่านมาบ้างในบางครั้งแต่จะไม่จมกับอดีตแล้วแต่มีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าอ่ะนี่ดีพี่เราคิดได้เราอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนี่คือสิ่งที่หลายคนนั้นต้องอยู่ให้ได้นะดื้อนะดื้อใดยังจมกับอดีตหรือเปล่ามินนี่ยังจมอยู่กับอดีตหรือไม่นะฮะต้องถาม2สาวนี่นะฮะก้อยดีกว่าก้อยนี่ได้ข่าวว่าเจ้าชู้มากๆเลยก้อยนี่มันไม่คนเจ้าชู้จะไม่จมกับอดีตคนเจ้าชู้จะไม่จมกับอดีตนะฮะจะอยู่กับปัจจุบันพี่ปอนธนภัทรนี่คนหนึ่งบางคนนะฮะมีแฟนแล้ว 2-3 คนบางคนก็แอบชอบแอบปลื้มบางคนแอบมโนว่าเป็นแฟนกันหลายรูปแบบบางคนก็เลิกไปแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะฮะแต่บางคนก็เกลียดกันไปเลยก็มีเหมือนกันถ้าเลิกรากันไปแล้วนะฮะมันแล้วแต่จะมีมุม

องเนาะก็แต่จะมีมุมมองแต่ละคนนะฮะก้อยว่าไงก้อยอยู่กับจูนทุกวันนี้นะฮะอยู่กับคนใหม่ละฮะลำไยก้อยเหลือเกินนะฮะลำไยเหลือเกินนะฮะครับมาดูอาจารย์แก้กรรมดีกว่ามาดูข่าวอาจารย์แก้กรรมกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปที่เรื่องต่อไปเนาะนะก้อยคล้ายลำไยใช่ก้อยนี่เขาจะเรียกว่านิ่งๆแต่ฟาดเรียบแต่ลำไยนั้นก็เด้งเด้งแต่ฟาดเรียบเอาแบบไหนก้อยก็จะเด้งหรือจะนิ่งฮะนะครับเรียบร้อยจ้ะนะครับมาดูข่าวมัวแต่คุยกันไม่ได้เล่าข่าวสักทีแล้วนะมาดูอาจารย์แก้กรรมลำพูนนะครับที่โดนจับนะฮะวันนี้เองก็ว่าเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับที่เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ดขับรถผ่านป่าซางบ้านตรงนั้นพอดีก็บอกว่าให้มีรถตำรวจจอดครับดีเจนะครับ19พฤษภาคมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำกำลังจับกลุ่มนะครับอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอายุ62ปีตามหมายจับศาลอาญาข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในบนที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเป็นชายวัยรุ่นจำนวน 2-3 คนเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจนะฮะหลังถูกนายไพศาลผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมนะกระทำการอาจารย์อนาจารนะครับต่อมาหลังจากที่รับเรื่องตำรวจกองปราบจึงเริ่มสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับก่อนวางแผนเข้าจับกลุ่มได้ดังกล่าวภายหลังการจับกลุ่มเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาพยานหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมภายในบ้านพักก่อนคุมตัวเดินทางไปยังมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะฮะที่กองปราบนะกองปราบปรามต่อไปนะเดี๋ยวรายละเอียดจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปคุณฟังฮะนั่นเรียบร้อยนะฮะตายแล้วนะใครจะไปเชื่อเนาะนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วกันเนาะนะฮะตามนั่นแหละนะฮะแม่เดือบอกว่าดิเจขาไม่อดีตไม่จดจำปัจจุบันก็เช่นกันอ่ะปัจจุบันก็ไม่จำหรอเดือ นะเพลงนี้เหมาะกับเดือบ้างเลยคืนเขานะคืนเขาให้เขาไป

ขอมาเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคืนเขาเงินจากปานธนพรนี่ขอมาจากพี่นะลืมไปแล้วนะพี่โอพี่โอนะคุณฟังทักมากันเยอะทีเดียวนะครับพี่สวัสดิ์บอกดีใจครับพูดถึงอดีตที่จบไปแล้วเนี่ยส่วนพี่ศพพี่เพชรกับแม่ของลูกที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนี้ก็เลิกราไปแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก็ดีนะเลิกราไปแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ดีกว่าเลิกไปแล้วแล้วก็ไม่คุยกันเลยโดยเฉพาะใครที่มีภาระผูกพันซึ่งกันและกันไม่ใช่อย่าใช้คำว่าภาระเลยมีความรับผิดชอบร่วมกันเนาะก็คือมีลูกนั่นเองนะอย่างพี่เพชรนี่เขามีลูกหนึ่งคนนะฮะพี่เพชรนี่เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกคนเดียวนะปกติผู้ชายจะไม่เลี้ยงลูกนะแต่เขาเลี้ยงลูกเองนะจริงนะฮะเลี้ยงตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแบบบอดเลยทีเดียวนะฮะส่วนมากผู้หญิงจะเอาไปแต่เข้าใจว่าแม่น่าจะไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมน่าจะไปทำงานต่างประเทศก็เลยไม่ได้ดูแลนะฮะก็เลยให้พ่อดูแลแทนนะฮะดีนะก้อยไม่มีลูกนะก้อยเนาะนะครับนะก้อยจะมีลูกไหมอ๋อก้อยตัดมดลูกทิ้งแล้วนะฮะโดนแล้วหนึ่งนะโดนแกงแล้วหนึ่งนะฮะก้อยวันนี้ค่ะลูกน้องเหมียวหนึ่งตัวอันนี้คลอดเองเลยนะฮะ

ชื่อเพลงว่าคำขอร้องครับกันจากเดอะซิสนะครับที่ขอไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วสำหรับในส่วนของเงื่อนไขคุณสมบัติคนละครึ่งนะครับรอบใหม่นี้30ล้านคนมาดูรายละเอียดของข่าวเลยไหมนะครับคุณฟังวันนี้ดิฉันจะเปิดเพลงครบทุกเพลงไหมเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ค้างเพลงอะไรกันบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่จะมีคนขี้เหงาของพี่นิโน่นะครับไปได้ดีของแว่นใหญ่ด้วยยูยูของเอิร์ธพัทรวีเพลงดิ้งดิ้งดองนะของอนันต์อันวาด้วยนะครับดีโนเซนต์นะครับเสียเวลาเปล่านะครับมีพี่แจ้ด้วยแต่ทุกคนแก้วการโจโจในยุค90กันนะครับโถเอ้ยจากปานามาด้วยมีทีสเกิร์ตนะครับไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มียังคงอยู่นะนะครับมีความรู้สึกของตัวฉันมีโกดามมีพันวรการนะครับมีฟันเฟือนนะฮะมีพลังรักนะฮะมีเฟรดดี้อะคิล่าด้วยนะครับอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับเรามาดูคนละครึ่งดีกว่านะครับรอบใหม่นี้ว่าเขาจะให้ลงทะเบียนใหม่หรืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับหลายๆคนนะฮะก็ให้รอฟังฟันเฟือนรอก่อนนะเอาเวอร์ชันของเบนพริกไทยไหมเอาเวอร์ชันไหนเดี๋ยวจะเอาต้นฉบับนะฮะมินนี่บอกว่าเปิดไม่ครบหรอกพี่วินเยอะจัดเลยนั่นน่ะสิมินนั่นน่ะสิมินนี่ไม่น่าจะน่าจะครบนะครบอยู่อาจจะต้องโน่นน่ะ 5:00 นอาจจะจบนะฮะนะอ่านได้หมดนะเดี๋ยวเอาของเบนฟิกไทยก็ได้อ่านมาไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือว่าคนละครึ่งนะฮะเฟสใหม่นะครับบอกเลยว่าไทยช่วยไทยพลัสเปิดเงื่อนไขคุณสมบัติลงทะเบียนใหม่คนละครึ่งพลัส30ล้านคนเผยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใช้จ่ายอะไรได้บ้างไปดูกันนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับที่ประชุมของรัฐบาลก็มีการเปิดเผยมาบอกว่า4เดือนครับจะมีการช่วยกันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็คือเดือนหน้านี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีอะไรบ้าง1นะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม13กว่าล้านคนนะครับอันนี้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ1คน1เดือนได้ 1,000 บาทอันนี้ได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนอ๋ออันนี้ได้สิทธิ์ทันทีใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้สิทธิ์ทันทีนะครับไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่ร่วมรายการ4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทครับอันนี้อะไรอ่ะประชารัฐสวัสดิการวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มมาตรการคุ้มอาว่ากันโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะประชารัฐสวัสดิการวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นโครงการของเขาเนาะมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคนะฮะค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนอ๋อนะฮะถ้าเราใช้เกินเนาะนะห้ามใช้เกินกว่านี้ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับเบี้ยพิการนะครับ200บาทให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการแล้วก็ที่สามารถรับบัตรได้นะครับทีนี้มาดูอันนี้ดีกว่ามาดูคนละครึ่งดีกว่านะฮะกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นถึงจะได้นะครับประมาณ30ล้านคนคนละครึ่งใหม่นี้นะครับประชาชนจะรับสิทธิ์นะครึ่งอ่ะไม่ใช่ครึ่งสิรัฐบาลออกให้60เราออก40บาทนะครับ 40% เนาะ60และ 40% ครับวงเงินให้เหมือนเดิม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับ25ตรงกับวันจันทร์นะฮะก็คือสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์หน้านี้นะครับลงทะเบียนกันโอ้โหวุ่นวายแน่นอนนะฮะแล้วก็ใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่6โมงเช้าถึงเวลา5ทุ่มนะฮะในการที่จะไปสแกนซื้อสินค้าจ่ายต่างๆนะครับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยในไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะต้องมีบัตรนั้นถ้ามีบัตรนั้นจะไม่ได้อันนี้นะฮะและไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินในโครงการคนละครึ่งในระยะก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับก็คือเคยมีปัญหาเคยโดนเรียกตังเคยมีคดีความต่างๆนี่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้

นะครับอันนี้คือเรื่องราวของก็ตามนั้นเลยนะสรุปแล้วคือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของบัตรคนละครึ่งต้องลงทะเบียนวันที่25ที่ถึงนี้ก็คือเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนเดิมแล้วมั้งสงสัยเหมือนเดิมนะฮะ30ล้านคนเรามาลุ้นกันว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะหนุ่มน้องว่าเอาคนละครึ่งมาใช้ที่ได้ไหมคะได้อยู่ฮะจะได้อยู่นะฮะฝากซื้อหวยก็ได้นะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของคนละครึ่งครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับนะครับพี่สุนทรขับรถมานะครับอยู่แถวเทศบาลสุเทพนะฮะเส้นคันคลองนะฮะฟังเพลงของพี่นิโน่ดีกว่าชื่อเพลงว่าคนขี้เหงานะครับบ่าย 3:13 นในช่วงนี้นะครับ

็มันเหงาเห็นว่าแล้วเดี๋ยวนี้นูโวจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับนูโวจะมีคอนเสิร์ตด้วยใครที่เป็น FC ก็รอติดตามได้แล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงนิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ง่วงกันนะครับนะแต่ว่าเป็นเพลงโจ๊ะในยุค2000ยุค90นะครับรอติดตามก่อนจะเพลงนั้นทางฟังเพลงนี้ก่อนกันละกันครับไปได้ดีฮะของแว่นใหญ่ที่ฝากไว้ด้วยนะครับทุกเพลงที่เปิดคือเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะ

ลงจากแว่นใหญ่นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไปได้ดีครับไปได้ดีเธอกับเขาคงไปได้ดีนะครับมีเพลงชิคๆกันดีกว่าขึ้นจังหวะอารมณ์เพลงกันสักหน่อยนะฮะชื่อเพลงว่า You เป็นเพลงใสๆแบ๊วๆชิคๆหน่อยขอเอิร์ธพัทรวีนะครับบ่าย3กับอีก20นาทีในช่วงนี้นะฮะอยู่กับดีเจวินแล้วก็ True D-Tag ด้วย

็นเพลงใสๆนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้นะชื่อเพลงว่า You ทักทายพี่สุภาพบอกว่าร้อนมากครับดีเจมินนี่ว่าเพลงน่ารักจังเลยอาสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายได้กันละกันนะจ๊ะพี่อันน้อยว่าแอบมาฟังครับดีเจเพลงสดใสมากขี้ขู่มากๆเลยพี่มโนบอกดีเจครับวันนี้จะได้ฟังเพลงของนายหม่องไม่เอ่ยรู้สึกเมื่อวานถูกใจใช่ไหมเดี๋ยวจะหาสักเพลงแล้วกันช่วงในท้ายช่วง5โมงกันเนาะนะฮะพี่สุภาพวันนี้ใจครับตอนนี้กำลังนั่งมัดเหล็กอยู่ที่บ้านอยู่ฮะก็เลยกำลังสร้างคฤหาสน์ใหม่นะฮะพี่สุภาพวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานเนี่ยส่งบรรยากาศไม่ดูนะฮะพี่สุภาพที่ดอยสเกตตอนนี้ร้อนระอุเลยพี่สุภาพตอนนี้ในเชียงใหม่นี่มันมีเริ่มมีดำๆนิดนึงนะฮะมืดๆมาหน่อยนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะดิ้งดิ้งดองครับลุกมาเต้นก็ได้มาลุกมาเก็บจังหวะกันหน่อยจะได้คึกคัก

สนุกได้เหมือนกันนะเพลงนี้นะอันอันวานะครับพอคึกคักทำให้ตาเปิดได้เหมือนกันนะจะพาคุณผู้ฟังไปสนุกกันยุค90กันสัก 2-3 เพลงคุณผู้ฟังจำเพลงโถเอ้ยได้ไหมไม่ใช่โถเอ้ยของบาซูนะปานามาปานามาพี่อันครับพี่อันรู้จักเพลงนี้ไหมพี่อันบอกว่าดีเจครับฝากแกงดื้อกับมิ้นเยอะๆนะมิ้นกับดื้อมินนี่ด้วยแกงให้หนักเลยอันน้อยตัวร้ายบอกเอาไว้นะจ๊ะก้อยว่าจำได้ครับจำได้ก้อยเคยเต้นใช่ไหม

นี่เป็นไงบ้างเพลงนี้สะใจไหมใครเกิดทันบ้างพี่อั๋นวันนี้จะเข้าผมเกิดไม่ทันทำไงดีอะแล้วพี่อั๋นเกิดทันวงทีสเกิร์ตไหมครับอันนี้ก้อยต้องทันแน่เลยเมื่อก่อนก้อยแอบเต้นอยู่ใช่ป่ะอย่าบอกนะว่าแอบใส่สเกิร์ตสั้นแล้วเต้นนะก้อยนะทีสเกิร์ตครับเพลง

ีสเกิร์ตนะครับนิรมนเกิดไม่ทันวะก่อนเขาสนุกมากเลยเห็นไหมสมัยก่อนนิรมนรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาไม่มีการแอปเสียงเหมือนโฟอีฟนะเขาไม่แอปเสียงเหมือนโฟอีฟนะฮะเขาใช้เสียงจริงในการร้องเห็นไหมเสียงจริงนิรมนเกิดไม่ทันเกิดมาทันยุคคามิคาเซ่ยุคโฟอีฟแล้วอะพีสเกิร์ตนะครับเพลงนี้น่าจะประมาณ230ปลาย40เนาะประมาณนั้นนะฮะพี่สุนทรว่าเวลามีสงกรานต้องมีเพลงนี้เลย พี่เดี๋ยววันที่จะยินครับจำได้เลยตอนนั้นยังบวชเป็นเนนอยู่ว่าจะลุกมาเต้นก็เกรงใจผ้าเหลืองนะฮะ ก้อยบอกว่าเคยฟังตอนเป็นเด็กค่ะเมื่อก่อนเอากระโปรงมาใส่แล้วเต้นหน้ากระจกนะฮะ ถูกใจไอ้ต้านะครับเนาะ

ทีสเกิร์ตนะครับนี่ศิลปินยุค90นะแต่ขอชะแวบบาจังบาทต่อนะฮะจะมาร็อกนิดหนึ่งดีอินโนเซนต์นะครับเสียเวลาเปล่าอะไรก็เป็นเพลงยุค80 90เหมือนกันนะฮะช่วงนี้เปิดเพลงไวกันสักหน่อยจะได้กระตุ้นอารมณ์นะฮะอ้าวสวัสดีพี่บงด้วยกันละกันครับขอเพลงพี่เจมชับชับชับได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวแทรกกลางให้จะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะตัดเลยตัดเลยชับชับชับชับนะThe Innocent กับเพลงนี้เสียเวลาเปล่านะครับ

นี่คือเสียเวลาเปล่าครับ The Innocent นะครับต้องบอกเป็นเพลงดังในตำนานเลยนะฮะอันนี้น่ายุค80เนาะ The Innocent เนาะยุค80นะครับกระเถิบมายุคปี2000หน่อยกับพี่เจมส์เรืองศักดิ์เพลงนี้เลยดังมากถ้าใครไม่รู้จักแสดงว่าบ้านไฟฟ้าไม่เข้านะฮะนะอัดตัดให้ขาดเลยตัดให้ขาดเลยสวัสดีนายมองด้วยกันละกันบอกว่าวันนี้ไม่ได้โทรศัพท์มานะโดนเมียยึดโทรศัพท์ไปไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดพลาดไม่ดีมาหรือเปล่าโดนยึดโทรศัพท์นะฮะฝากเพลงมาด้วยฝากกับทีมงานบ้านถวายด้วยนะฮะเห็นว่าเป็นคนพี่น้องไตเหมือนกันเนาะ

ี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับโอ้โหต้องบอกเป็นเพลงดังในตำนานเลยทุกคนต้องรู้จักเมื่อก่อนตอนเด็กถ้าใครไม่ได้เต้นนี่แสดงว่าบ้านไฟฟ้าไม่เข้านะฮะทีนี้วันนี้จะขาพี่เจมส์เรืองศักดิ์จะมาไวท์เฮาส์ที่เชียงใหม่ไวท์เฮาส์นี่เป็นร้านเหล้านะฮะเขาจะคัดเฉพาะนักร้องยุค90มาทำไมนิรมลจะไปหรอคะนิรมลก็ไปพี่เสือธนพลเนาะนะนิรมลนั้นเธอเป็นสาวเจนแซตอนปลายจนไปเจนวายตอนต้นนะฮะที่ชอบเพลงในสไตล์เจน90นะฮะมาถึงนูโวดีกว่าเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นี่ใช่ไหม

โอ้โหมันมากเลยสำหรับนูโวนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านูโวกลับมาครั้งนี้นี่หัวข้อเข่าข้อแข้งข้อขาจังเต้นได้อยู่หรือเปล่านะครับดูจากแต่ละคนอายุอานามก็ใช่ย่อยแต่ว่าแต่ละคนก็ยังดูดีนะแต่รู้สึกว่าล่าสุดนี้พี่จอร์นนาเวโรนตัวใหญ่ขึ้นมากนะจอร์นนาเวโรนตัวใหญ่ตัวอ้วนขึ้นมากเลยพี่สวัสดิ์

ูทีวีอยู่นะฮะแล้วก็ที่คนที่ดูดีที่สุดก็คือพี่ก้องนะฮะก้องสารสังกปิชายังคงดูดีอยู่ไม่ใช่ก้องห้วยไร่นะครับคนละก้องกันนะฮะยังคงดูดีนะฮะแล้วแต่การดูแลตัวเองส่วนมากศิลปินชายนี่จะไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเป็นศิลปินหญิงนี่เขาจะดูแลตัวเองไงน้องหงร่อนมาหรือยังครับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่เมื่อคืนนางมาเมื่อคืนมาไปย้อนฟังใน YouTube ย้อนหลังได้เมื่อคืนพี่ไม่ได้มาฟังสิขามาน้องหงร่อนจะเข้าสายประมาณสัก4 ทุ่มก่อน4 ทุ่มครึ่งนางจะมาทุกคืนเลยนะครับก้อยนะก้องปิยะไม่น่าใช่นะฮะนะครับอาใยทองด้วยใยทองจากบ้านคาโมดมวริจิตดิจ้าครับวันนี้ใยทองเต้นมันมากเลยเต้นผ้าถุงกับปลิวนะฮะใยทองอย่าเต้นเยอะหน่อยผ้าถุงปลิวนะฮะใยทองบ้านคาโมดมที่บุญทริกนะจ๊ะนะบุญทริกด้วยกันถึง5 โมงเย็นนะครับมีเพลงของพี่แจ้ครับพี่แจ้ให้ฟัง1 เพลง

ิลดีเหมือนกันนะเพลงนี้ของพี่แจ้นะครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงนั้นลืมไปละเพลงของพี่แจ้นี่เป็นเพลงดังแต่ทั้งเป็นเนาะเพลงนี้รู้สึกว่าจะเอาไปคัฟเวอร์เอาไปร้องเป็นเวอร์ชันวัยรุ่นเจน Z กันหลายคนเหมือนกันก็เป็นฟิลวัยเจน Z เหรออันนี้ก็สนุกดีต้นฉบับเขานะฮะพี่แจ้นี่ถือว่าเป็นศิลปินดังในตำนานยุค80เลยทีเดียวนะครับยังคงมีผลงานเรื่อยๆให้เราได้เห็นตลอดเวลาแต่ว่าจะเป็นผลงานในร้านอาหารเนาะในผับบาร์คาราโอเกะร้านค้าต่างๆนักร้องยุค80 90เนี่ยยังมีผลงานตลอดทักทาย KW ด้วยกันละกันครับนะเอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้า4 โมงเย็นแล้วแต่เดี๋ยวมีรัชแวบมาเพลงใหม่พอดีว่าเมื่อกี้มีพี่หม่องวันนี้จ้ะครับวันนี้ขอเพลงพี่น้องไต1เพลงแต่ว่าเป็นเพลงชิลๆวัยรุ่นGen Zของพี่น้องไต Gen Z ของพี่น้องไตครับฝากกับพี่น้องไตทุกคนที่กำลังฟังกันอยู่ส่งไปยังทีมงานบ้านถวายด้วยนะฮะแอปโฟนเนาะและทีมงานที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะไม่ซุ้งค่านะไม่ซุ้งนะเอาเพลงนี้ไปฟังนะฮะ

นุกดีนะเพลงนี้นะครับไอ้เป็นคนไทยนะฮะไม่สูงค่าจริงภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามนะที่เจ๊ว่านะเป็นภาษาที่สวยงามฟังแล้วเพลินดีเหมือนกันนะฮะบอกไอ้หม่องชอบมากครับบอกนายหม่องนะฮะมาเลี้ยงเล่าหน่อยครับพี่หม่องครับว่างไปแอลบั้นถวายก่อนฮะนะทีมงานแอปโฟนเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าไปเลี้ยงเล่ากันเหรอเอาเล่าอย่างเล่าขาวเล่าแดงกับว่าเล่านิยมไทยฮะพี่หม่องครับว่างไหมครับแอปโฟนบ้านถวายว่าว่างไปและแวะไปเลี้ยงเล่าตัวนะฮะมาทักทายกันตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะอุ้ยใกล้จะ5โมงแล้วใกล้จะ4โมงแล้วตอนนี้นะครับดีเจครับเล่าข่าว RS หน่อยเดี๋ยวสักครู่พี่เลิฟเดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะมันเหมือนเพลงไทยแต่คนร้องไม่ชัดเออใช่ใช่ใช่อย่างนี้ฟังรู้เรื่องแต่เพลงแม่ห้างนี่ฟังไม่รู้เรื่องใช่เลยครับพี่นะอันนั้นคือภาษาพี่น้องไทยแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะภาษาไทยใหญ่ภาษาลาวภาษาที่น่ารักนะภาษาลาวนี่ฟังรู้เรื่องเนาะภาษาลาวนี่ฟังรู้เรื่องแต่ภาษาเขมรนี่ฟังรู้เรื่องไม่เขมรไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ก็เป็นภาษาที่น่ารักดีเหมือนกันนะฮะเฉยว่าลาวกับพี่น้องไทยพม่าอีกแบบหนึ่งพม่านี่จะเนิบๆหน่อยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเริ่มมาเด้เริ่มมายาวไปแล้วประมาณนี้ภาษาพม่านะใช่ไหมพี่มองครับพี่มองพูดภาษาพม่าได้ใช่ไหมคำว่ามาเด้แปลว่าอะไรอ่ะได้ยินกันพูดกันบ่อยๆนะสนุกสนานกันช่วงนี้นะครับเพลงน่ารักมากเลยมินนี่บอกว่าชอบจังเลย

บ้านถวายนายหม่องนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นอดีตหลานเขยผมนะฮะหมู่บ้านถวายวิ่งวันเสาร์ครับอ๋อเหรอฮะหมู่บ้านถวายวิ่งวันเสาร์ใช่ไหมต้องนัดกันแล้วล่ะต้องนัดไปเลี้ยงเหล้าแล้วล่ะนะแอฟโฟนวันนี้เจ๊ครับขอบอกว่าหม่องบอกว่าขอเป็นข้าวหอม

ตามตันอย่างเตื้อจะเลี้ยงเหล้ากันแล้ววะตลอดไปมันครั้งแรกที่ได้พบเชียร์คนไทยมาใจคนไทยเดี๋ยวทำบุญทริกนะจ๊ะเดี๋ยวล้อมลาคุณผู้ฟังทำบุญทริกกันก่อนกันแล้วกันนะครับเนาะทำบุญทริกนะจ๊ะดื้อไว้ถ้าเป็นภาษาพม่าจริงๆนะพูดเหมือนคนลิ้นแข็งอ่ะคล้ายๆถ้าเป็นภาษาพม่าจริงๆนะไอ้แม่แบบยาอย่างแบบยาแย่อย่างประมาณนั้นนะแต่เป็นภาษาของเขานะฮะดนตรีก็จะปิ้งปองปิ้งปองปิ้งปองหน่อยนะฮะไอ้ก้อยก็ลองพูดภาษาไทยนะฮะตาใหญ่หน่อยสิเลยแล้วนะฮะหัวใจที่ให้ไปอย่างไรครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตก่อนจะล่ำลากันช่วงนี้ทางบุญทริกนะเดี๋ยวถ้าออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงแรงนะครับเนาะเอ๊ะคุณผู้ฟังคืนนี้นะดีเจว่าจะไปอันเนี้ยยายทองว่าจะไปงานวัดเจดีย์หลวงนะพี่เลิฟมันเป็นคืนสุดท้ายอ่ะเอาไงดีคือนี้ถ้าสมมติฝนไม่ตกนะดีเจว่าจะแวะไปพอดีว่ามันมีเพื่อนที่เขาจะมาจากบ้านก็จะไปงานใส่ขันดอกนะที่วัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่เอางี้ดีกว่าเอาไงดีไม่รู้จะเข้ามาทันหรือเปล่าถ้าสมมติว่า4ทุ่มกว่าและ5ทุ่มแล้วดีเจวินยังไม่ได้เข้ามาทางแอปนะฮะก็แสดงว่าปล่อยเพลงยาวเลยนะคืนนี้นะพอดีนัดกันเข้ามาในเมืองพอดีแล้วก็จะไปเจอกันพี่เลิฟที่วัดเจดีย์หลวงนะครับในค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานใส่ขันดอกแล้วนะครับขันดอกอิทาคิมนะฮะส่วนทาง YouTube เนี่ยน่าจะไม่ได้ไลฟ์เนาะถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกก็จบจือถ้าฝนไม่ตกก็ไปนะฮะอันนี้แจ้งให้ทราบประการดื้อวัดดีเจทิ้งอีกแล้ว มันคือสุดท้ายแล้วดื้อเอาไงดีจะไม่ไปก็กระไรอยู่อ่ะล้ำดาทางบุญทริกนะ

กลับมาช่วงนี้นะสี่โมงแรงกันแล้วนะฮะคืนนี้มันจะเป็นงานใส่ขันดอและงานอินทขินซึ่งมันเป็นคืนสุดท้ายเมื่อกี้พี่แดงก็เพิ่งมาพี่แดงเพิ่งมาเนี่ยบอกว่าอากาศร้อนมากกลางวันใครๆเข้าไปกันพี่กลางวันร้อนมากเลยส่วนมากช่วงเย็นจะคึกคักคนจะเยอะและคืนนี้คืนสุดท้ายด้วยคาดว่าคนน่าจะเยอะนะครับไปดูบรรยากาศก็มีการทำบุญตักบาตรไปเดินซื้อของกินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าน่าจะหายตัวไปในเครื่องคืนนี้นะครับเพราะว่าวันนั้นวันไปก็แป๊บเดียวกับพี่เลิฟวันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ทันได้อะไรเลยไม่ทันได้ดูอะไรนะฮะเอออันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับนะพระเจ้าฝนแสนหาก็เรียกฝนมาไม่ได้ดีเจนั่นไม่ได้หรอกพี่แดงเขาแค่พูดแค่นั้นเองไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะฮะแค่ชื่อเฉยเอาละครับช่วงนี้ยังค้างเพลงอยู่อีกสัก 2-3 เพลงที่เป็นเพลงมีจังหวะ นะครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้ากันยังค้างกันอยู่นะครับเนาะ4โมงเย็นกับอีก1นาทีนะฮะช่วงนี้แล้วบอกว่าดีเจครับเล่าข่าวเรื่อง RS หน่อยเดี๋ยวสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเรื่อง RS นะโอ้ย RS นี่เห็นบอกว่ามีข่าวว่าเป็นหนี้นะฮะ

ล็อกร็อกนะดนตรีดีนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายังคงอยู่นะครับที่ขอไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับหนุ่มน้องบอกว่าดีเจค่ะตอนนี้ที่นี่ที่เมืองไทจงนะฮะที่เกาะที่ไต้หวันเนี่ยที่นี่ฝนตกแล้วเลิกงานพอดีค่ะที่นี่เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงฟังคลื่นช่อง BP Radio ตั้งแต่7โมงเช้าเลย7โมงเช้าของที่โน่นเนาะ7โมงครึ่งเดียวพรุ่งนี้มาฟังใหม่นะจ๊ะหายเหงาแล้วขอบคุณมากจ้ะที่ติดตามกันอยู่ครับส่งบรรยากาศมาดูบอกว่าฟังตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวใครอยู่ต่างประเทศก็ฟังตลอดจะได้ไม่เหงากันเนาะเนี่ยอันนี้คือหนูจงนะไปทำงานแล้วส่งบรรยากาศมาดูบรรยากาศดีดีนะนี่ฟังเสียงยินเสียงนกไหมฮะทั้งนกทั้งไก่แล้วฝนตกด้วยนะจะบอกให้แต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่ข้างนอกอากาศมืดเลยนะมืดครึ้มเลยทีเดียวนะครับพี่เอกวันที่ใจครับวันนี้ไปฉีดวัคซีนไปเข้าเมืองที่ไปเข้าเมืองไปฉีดวัคซีนมาก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับเนาะไปฉีดวัคซีนนะ

พลงจากมนัสวีแล้วกันนะครับยังอยู่ใช่ไหมครับพี่ต้องถามคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามายังอยู่ใช่ไหมเปิดใหม่รอบก็ได้อีกรอบนึงนะฮะพี่กำลังฟังหาว่าดีเจครับไม่แน่ใจว่าเพลงประกอบละครเรื่องฉลุยใช่ไหมฮะได้วันนั้นอะไรฝันกันว่าดีนะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังรายการเพลงประกอบละครฉลุยนะจ๊ะสักครู่นะ

4โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้เชียงใหม่ครึ้มๆคุณผู้ฟังจะมีฝนหรือเปล่าไม่น่านะฮะตกก็ดีนะจะได้เย็นอีกสักหน่อยนะฮะแต่ก็ยังท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่สลับไปสลับมา

ความรู้สึกของตัวฉันครับงานจากมนัสวีครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยกันละกันนะครับมาพี่ปอนวันนี้จะครับตอนนี้กำลังเตรียมกระเทียมดองอยู่ถุงเท่าไหร่พี่ฮะกระเทียมดองเนี่ยต้องเอาไปผัดใส่หุ่นเส้นนะครับเนาะลำขนาดนะกระเทียมดองเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องข่าวกำไรขาดทุนกันนะฮะเรื่องของวงการบันเทิงเมื่อกี้จะถามแล้วบอกว่าคุณผู้ฟังว่าบริษัทเกี่ยวกับเรื่องราวของทีวีหรือว่าบันเทิงค่ายไหนมีกำไรเยอะสุดนะฮะ Workpoint Grammy เนาะ RS หรือจะเป็นช่อง7ช่อง3

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมนะครับเพลงจาก AI เนาะ cover เอาไว้เนาะนะเพราะจังเลยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้เลยนะครับอ่ะมาพักฟังข่าวมาสักหน่อยนะฮะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราแต่ฟังให้รู้เฉยๆนะครับเนาะคุณฟังนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหช่วงหลังนี่เศรษฐกิจย่ำแย่เหลือเกินนะครับรัฐบาลเองก็เนาะอย่างสภาพที่เห็นนั่นแหละนะฮะรัฐบาลอันนี้พูดตรงๆเราไม่ได้อคตินะรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะฮะเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าเหมือน3ล้อถูกหวยครับเหมือนคนถูกหวยและใช้เงินไม่เป็นบริหารไม่เป็นนะครับคือเขามาเพื่อที่จะเขาไม่ได้เป็นนักบริหารเขามาเพื่อที่จะมาปิดคดีของตัวเองที่เป็นอยู่เฉยๆนะครับก็ถือว่าเหมือนกับหนูตกถังข้าวสารอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะหนูตกถังข้าวสารนะครับโชคดีแค่ไหนที่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่าการเป็นรัฐบาลมันทำให้เขารอดทุกคดีความเออนะฮะนะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอดห่วงไม่ได้ว่าประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนนะฮะมันจะแย่กว่าเดิมไหมหรือมันจะพินาศกว่าเดิมนะครับในสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่มีหนำซ้ำนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไปเขาเรียกว่าไปทำสงครามกับอิหร่านกาจะฮุบบ่อน้ำมันของเขาแต่แล้วนะอิหร่านก็แข็งแกร่งกว่าที่คิดเลยนะทำให้ไม่สามารถจะทำให้อิหร่านสามารถยินยอมแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับประมาณนั้นยอมให้อเมริกานั้นครอบครองน้ำมันได้กลับทำให้ทั้งโลกปั่นป่วนหมดเลยอิหร่านปิดช่องทางการเดินเรือไม่ให้น้ำมันส่งออกเลยน้ำมันพุ่งทะยานแบบมหาศาลทั่วโลกเดือดร้อนหนักนะฮะประเทศมหาอำนาจ

ารถทะเลาะเบาแว้งกันในขณะที่ประเทศไทยผู้นำประเทศก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะมีเข้าใจดีไม่สามารถที่จะมีไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศให้ประเทศที่จะเดินหน้าต่อได้ลำบากเหลือเกินที่ไทยตรงนี้นะฮะตอนนี้ทุกฟังรู้ไหมว่านอกจากบ้านเรานะนอกจากเราเองที่เป็นชาวรากหญ้าทั่วไปเลยนะครับชาวบ้านทั่วไปนะบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัท IS หรือบริษัทหลายบริษัทนี้ใช้คำว่าร่อแร่นะฮะน่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับซึ่งแบบใหญ่และน่ากลัวมากคุณฟังฮะคุณฟังรู้ไหมว่าล่าสุดนี้นะฮะ IS มีการประกาศผลกำไรขาดทุนนะฮะไตรมาสที่1ประจำปี69นะฮะไตรมาสก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเขาตีเป็น1ไตรมาสนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่า IS ขาดทุนเท่าไหร่ IS นะฮะขาดทุนไป285ล้านป้าโทษไม่ใช่2ล้านนะฮะ285ล้านนะฮะอันนี้ตัวเลขกลมๆนะฮะ RS จริงๆแล้วรายได้เขาเยอะนะคุณฟังลองฟังก่อนนะให้ฟังก่อนรายได้ของ RS นะครับในไตรมาสแรกนะครับ333ล้านบาทนะฟังดีๆนะ333ล้านแต่ว่าด้วยต้นทุนที่มันเกินหลายคนถามว่า RS มีต้นทุนอะไร RS มีต้นทุนการทำช่องทีวีที่ต้นช่อง8นะฮะพุทธนะพุทธาภิวันนะพุทธาภิวันจิตดีนะฮะที่เราดูทีวีกันนะช่อง8 IS นะฮะเรามีเขามีต้นทุนสูงมากค่าใบอนุญาตทีวีนะรวมแล้วก็หลายร้อยล้านนะฮะที่ต้องจ่ายให้กับทางกสทช.นะฮะทำให้ IS นั้นอยู่ในสภาพที่รอดได้เลยคนถามว่า IS มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะฮะมันมาจากการตัดสินใจผิดพลาดของเฮียฮอด้วยที่ไปทำลงทุนทำธุรกิจขายของเมื่อช่วงประมาณสักหลายปีที่ผ่านมา5 6 7 8ปี10ปีที่แล้ว IS เขาไปลงทุนทำธุรกิจขายของออนไลน์แต่มันไม่ปังไปซื้อบริษัทขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้กะว่าจะขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้มันไม่ได้กำไรเออนะฮะตอนนี้ RS ก็เลยอยู่ในสภาวะที่รอดแร่นะฮะในข้อมูลเขาบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมายบอกว่านัดผิดการชำระหนี้นะฮะเพราะ RS นั้นผิดการชำระหนี้กับธนาคารแห่งหนึ่งนะไม่บอกธนาคารไหนนะฮะเป็นจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้จ่ายหนี้ให้เขา RS ให้ข้อมูลว่ายังกำลังเจรจากับธนาคารสถาบันการเงินนั้นอยู่เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่จึงไม่สามารถทำให้เกิดกำไรได้กำลังพยายามที่จะคุยเรื่องหนี้สินกันอยู่โอ้โหนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะอันนี้คือ RS นะฮะเขาบอกว่าเกิดการผิดชำระนะฮะสัญญา317ล้านบาทนะฮะแต่พอเอาไปหักลบกบหนี้ต่างๆแล้วมันขาดทุนไปอยู่ที่ประมาณ285ล้านบาทอันนี้คือ RS นะฮะเอาไปดูเราจะเริ่มขึ้นไปเนาะจากบริษัทที่มีกำไรเนาะเนชั่นรู้จักเนชั่นใช่ไหมช่องเนชั่นนะครับเนชั่นเป็นช่องข่าวเนาะเนชั่นมีกำไร199ล้านบาทนะช่อง22เนชั่นเนี่ยที่เป็นช่องข่าวอ่ะข่าวการเมืองฮะเนชั่นนะแต่ว่าเนชั่นยังขาดทุน37ล้านโอ้สบายใจได้37ล้านแป๊บเดียวก็ได้ละได้กำไร119ล้านบาทแต่ขาดทุน37ล้านเนชั่นนะช่อง9อสมทนะฮะได้กำไร254ล้านบาทนะฮะแต่ยังขาดทุนอยู่63ล้านบาทคุณผู้ฟังฮะในขณะที่โมโนที่หลายคนดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลหลายคนถามว่าโมโนจะยังไงต่อโมโนนี่เห็นล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการปรับใหม่ล่าสุดนี่ช่อง29ตั้งแต่วันที่1ไปนี้จะไม่มีหนังให้ดูแล้วนะฮะช่องโมโน29นะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นช่องกีฬาเลยเป็นโมโนแม็กสปอร์ตเลยนะฮะเป็นกีฬาทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าโมโนขาดทุนเท่าไหร่สบายใจได้โมโนโมโนได้กำไรนะครับ358ล้านบาทคุณฟังป้าโทช่องโมโนนะฮะได้กำไร300จริงๆก็ห่างกับ RS ไม่เยอะนะแต่ RS มีมินิสินเก่าเออนะฮะโมโนได้กำไร358ล้านบาทที่หลายคนดูฟุตบอลนะพี่เลิฟแต่ว่าโมโนขาดทุนแค่7ล้านกว่าบาทคุณฟัง7ล้านกว่าบาทโอ้โหเพราะอะไรเพราะโมโนเนี่ยไม่มีทีมงานเยอะพนักงานน้อยเดียวเขาเน้นฉายหนังแล้วก็ฉายกีฬาซึ่งไม่ได้ใช้คนเลยแต่มันไม่เหมือนช่อง8 RS ที่เขามีทีมงานเป็นพันคนนะฮะช่อง8 RS นี่มีพนักงานเป็นพันนะฮะที่ตึก RS นะเป็นพันเลยนะทั่วประเทศนะเออโมโนมีพนักงานดีใจว่าน่าจะไม่เกิน300 400คนน่ะโมโนไม่น่าเกิน300คนพนักงาน 2-300 โมโนฮะเงินเดือนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทำให้เขาขาดทุน RS นะกันพนักงาน RS มีพันกว่าคนโมโนมีพนักงาน300คนเงี้ยใช่มั้ยครับนะฮะเอามาต่อเลยคนถามว่าดีใจเขาได้เวิร์คพอยต์ล่ะWorkpoint เนี่ยกำไรช่วงไตรมาสแรกนะฮะ361ล้านบาทนะฮะก็เยอะมหาศาลแต่ว่ายังขาดทุนอยู่ที่39ล้านบาทแล้วคนถามโอ้ Workpoint เนี่ยจะรวยเขาลงทุนเยอะฮะลงทุนเยอะยังขาดทุนอยู่39ล้านยังขาดทุนอยู่39ล้านบาทนะครับช่องอมรินทร์ทีวีนะครับได้กำไรไป900กว่าล้านบาทนะฮะ900ล้านเลยนะยังขาดทุนอยู่17ล้านบาทนะสบาย17ล้านเดี๋ยวปี2ปีก็ถอนทุนคืนแล้วล่ะนะฮะช่อง3กำไรเท่าไหร่คุณฟังเชื่อไหมว่าช่อง3กำไรน้อยกว่าอมรินทร์ทีวีช่อง3ได้กำไรไป800กว่าล้านบาทเองนะแต่ว่าช่อง3เนี่ยไม่มีขาดทุนนะฮะก็คือหมายถึงว่าไม่มีหนี้แล้ว

ดีใจด้วยกันละกันนะครับได้กำไร800กว่าล้านบาท839ล้านบาทนะครับไม่มีหนี้สะสมแล้วแต่ช่องที่ปังที่สุดคุณฟังเชื่อไหมโอ้โหดีใจแบบตกใจมากพี่โอบริษัทที่มีกำไรมหาศาลที่สุดหน้าเวลานี้นะฮะบอกกำไรก่อนนะ1,828 ล้านบาทนะไม่ใช่ราคาหลักพันนะฮะ 1,828 ล้านบาทนะฮะและไม่มีปะอ๋อโอเคพูดผิดรู้ผิดนะฮะเอาใหม่พูดผิดรู้ผิดนะฮะช่อง3เมื่อกี้นะครับมีกำไร830มีรายได้839ล้านบาทและทำให้มีกำไร30ล้านบาทครับผู้ฟังก็คือหมายว่ามันหักลบกบหนี้แล้วเหลือ30ล้านบาทเออส่วนช่องที่มีรายได้เยอะที่สุดนะคือช่องนี้ฮะช่องวัน31ของแกรมมี่ครับผู้ฟังฮะโอ้โหรายได้นะครับ 1,828 ล้านบาทหักลบกบนี้แล้วช่องวันเนี่ยเหลือกำไรสุทธินะครับ48ล้านบาทครับเพราะนั้นเนี่ยพอจะมาออกแล้วว่าช่องไหนจะไปต่อช่องไหนอาจจะโดนยุบนะฮะก็เป็นไปได้ว่าอีกปี2ปีข้างหน้าช่องวันอยู่แน่นอนช่อง3อยู่ Workpoint อยู่อมรินทร์น่าจะอยู่นะฮะช่อง9นี่รัฐอุดหนุนอยู่น่าจะอยู่นะเนชั่นน่าจะอยู่นะฮะช่อง8นี่ล่อแร่เหลือเกินนะฮะช่อง8นี่ไม่รู้นะฮะ Workpoint นี่ก็ไม่แน่นะอาจจะไปทำออนไลน์ก็ได้อาจจะไม่ทำทีวีแล้วนะฮะส่วนโมโนนี่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะไปต่อไหมหรือว่าจะทำออนไลน์อย่างเดียวนะฮะรอติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะนี่คือเรื่องราวของธุรกิจสื่อครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเนาะรัฐบาลไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกได้เพราะไม่มีเงินรอภาคเอกชนมาซื้อทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลบอกว่ามันแพงเกินนะไม่สามารถเอางบประมาณไปโปะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เอกชนก็ไม่มีตังค์เหมือนกันพี่เลิฟทำใจนะฮะพี่โอว่าแล้วพี่บี้ไม่ออกจากช่องวันเลยนะฮะพี่บีก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในช่องวันเหมือนกันนะครับเป็นข่าวที่ไกลตัวเราแต่มันสามารถบ่งบอกได้ถึงเศรษฐีเนาะคนรวยทั้งหลายที่เขามีตังค์กันมหาศาลเขามีเกินหนึ่งเงินระดับร้อยล้านพันล้านเนี่ยเรามีระดับเท่าไหร่ร้อยบาท 5,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทนี่ก็จะบ้าตายแล้วนะฮะเขามีระดับหลักนี้เลยนะฮะเขมรซื้อลิขสิทธิ์บอลแล้วดีเจเข้าใจว่าเขมรนะฮะน่าจะเขาน่าจะขายถูกพี่เลิฟนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะปกปิดราคาพี่เลิฟเขาจะไม่ยอมบอกราคาว่าขายเท่าไหร่เป็นไปได้ว่าทางด้านเขาเรียกว่าอะไรอย่างผู้ขายลิขสิทธิ์บอลโลกน่าจะขายเขมรราคาถูกเขาน่าจะเคี่ยวเปิดประเทศไทยนะฮะเขาเลยขายเขมรได้นะฮะ

งต้องเป็นแฟนกันนะครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักจากพันวรการนะฮะที่หยิบให้คุณดูฟังได้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกใช่ไหมเรื่องของทีวีใช่ไหมฮะจริงๆก็เสียดาย RS นะ RS เนี่ยถ้าเขาไม่ไปพลาดนะพี่โอเนาะตรงที่เขาไปทำธุรกิจขายของออนไลน์เนี่ยที่ขาดทุนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะได้เห็นคามิคาเซ่ได้เห็นอาสยามกับไมโครก็เป็นได้เพราะดูตามรายรับของ RS นะ300กว่าล้านนี่เยอะมากนะแต่เขามีหนี้เยอะอ่ะเออแล้วก็ไปขาดทุนนะฟีฟ่าตั้งราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอย่างไรแต่ละชาติต้องจ่ายเท่าไหร่มาดูเรื่องนี้กันหน่อยกันเฮ้ยเขาบอกว่าประเทศข้างๆแถบไทยนี่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกกันทั่วเลยทั้งเวียดนามหลายประเทศแล้วทำไมไทยซื้อไม่ได้เพราะอะไร

็นเพลงน่ารักๆนะฮะของฉลุยเนาะนี่ที่ขอไว้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกันในชีวิตนี้วันนี้ข่าวอาจจะไกลตัวนิดนึงนะฮะเรื่องของเงินทองเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะฮะค้างของพี่เบิร์ดอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็มีเพลงสากลเนาะถ้าวันนี้ทำไวๆนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาดูเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลนิดนึงแล้วกันพี่เลิฟสนใจเรื่องนี้นะครับว่าเป็นคนที่ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะคุณได้ฟังรู้ไหมว่าแต่ละประเทศในอาเซียนเขาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลราคาเท่าไหร่ทำให้รัฐบาลไทยไม่มีปัญญาในการซื้อนะฮะมาดูของประเทศอื่นนะนะครับคุณฟังรู้ไหมว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลเขาดูตามจำนวนประชากรในประเทศนั้นๆว่ามากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจนะฮะว่ามันเจริญแค่ไหนอย่างเช่นอย่างไทยของเรามีร้านเหล้าเยอะอย่างเงี้ยร้านเหล้าเยอะเขาก็เปิดบอลเยอะใช่ไหมฮะเขาถือว่าเป็นเศรษฐกิจพัฒนาเขาก็จะตีราคาแพ

แต่ละบางประเทศที่มันแบบว่าแห้งแล้งอย่างเขมรนี่นะฮะแทบไม่มีอะไรอยู่นะเขาจะคิดถูกมากดีเจคิดว่านะเขมรน่าจะได้ราคาไม่ได้แค่หลักร้อยล้านเรื่องจริงแต่ประเทศไทยได้เป็นพันล้านนะฮะเนาะลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ในแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของการเจรจากันล่าสุดทางรัฐบาลไทยบอกว่าไม่มีเงินหรือว่ามีแต่ไม่ซื้อฟุตบอลแพงเกินตั้ง 1,200 ล้านกว่าบาททีเดียวนะครับซึ่งมันแพงเกินไปเอางบไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับฟีฟ่านะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกตั้งราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้3ปัจจัยครับ1ขนาดตลาดจำนวนประชากรประเทศนั้นมากน้อยเพียงใดการผ่านเข้ารอบของทีมชาติสมมติว่าประเทศอย่างเกาหลีเนาะสมมติว่าเกาหลีผ่านเข้าทีมชาติทีมฟุตบอลเนี่ยราคาจะพุ่งทันทีเลยเพราะถือว่าคนจะดูถ่ายทอดสดเยอะถ้าประเทศไหนไม่มีนักบอลเข้าแข่งเขาจะราคาถูกนะฮะแล้วก็เวลาแข่งขันด้วยถ้าเป็นกลางคืนเขาจะลดราคาลงนะครับเนาะประเทศที่มีประชากรขนาดใหญ่ครับเช่นอินเดียหรือว่าจีนนะฮะจะถูกตั้งราคาสูงมากนะฮะ 3,000 กว่าล้านบางทีอาจจะถึงระดับเกือบหมื่นล้านทีเดียวนะครับโอ้โหแรงมากเลยนะจีนนะครับกับประเทศอินเดียเนี่ย 3,000 กว่าล้านถึงระดับ 9,000 กว่าล้าน 10,000 ล้านทีเดียวนะฮะเพราะประชากรเยอะฟีฟ่าตั้งราคาในจีนไว้สูงสุด 9,700 กว่าล้านบาทแต่มีการขอเจรจาจาก 9,000 ล้านนะครับเหลือ 1,900 ล้านบาทโดยเจ้าของลิขสิทธิ์คือ CCTV นะฮะ CCTV เป็นทีวีของประเทศจีนนะฮะเป็นรัฐบาลกลางของจีนนะฮะรัฐบาลจีนนะครับอินเดีย 3,250 ล้านบาทครับลดราคาลงมาที่ 1,200 ล้านนะครับแล้วก็มีการพยายามต่อราคาอยู่น่าจะเป็นเอกชนจีนเนี่ยมันเอกชนนะฮะเป็นจานดาวเทียมของเอกชนไม่ใช่รัฐบาลนะเป็นจานดาวเทียมของเอกชนนะเขาซื้อลิขสิทธิ์มาประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นครับนะฮะยังไม่ได้แจ้งราคามาเขาบอกว่าถ้าสมมติเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นนี่เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งเป็นเครือข่ายมือถือ NTT Docomo นะครับเป็นเครือข่ายมือถือถ่ายทอดสดทางออนไลน์ซื้อเลยเขาซื้อฟุตบอลโลกนะครับด้วยราคา 6,500 ล้านบาทถ้าสมมติว่าทีมชาติเกาหลีทีมชาติญี่ปุ่นเข้ารอบราคาจะพุ่งไปเลยเกือบหมื่นล้านบาทแต่คงจะมีการเจรจากันอยู่ให้มันลดลงอยู่นะฮะโอ้โหเกาหลีนี่หนักกว่าไทยหนักกว่าเยอะเลยนะฮะเกาหลีใต้ซื้อลิขสิทธิ์ได้ราคาประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทส่วนญี่ปุ่นเนี่ยได้ราคา 6,000 กว่าล้านบาทคุณฟังครับอันนี้คือข้อมูลบางส่วนนะส่วนมาเลเซียนะครับมาเลเซียเป็นเครือข่ายจานดาวเทียมเอกชนครับได้ไปราคา 1,200 ล้านบาทนะฮะประเทศเวียดนามครับเวียดนามเป็น VTV นะครับน่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์เป็นบริษัทของรัฐนะ VTV นะฮะของเหมือนกับกรมประชาสัมพันธ์นี้นะฮะของประเทศเขานะฮะ500ล้านบาท500ล้านบาท VTV นะครับพวกเขาบอกว่าประชากรน้อยนะฮะส่วนประเทศสิงคโปร์เขมรอินโดฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตมีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วเรียบร้อยครับแต่ไม่บอกราคาเพราะว่าต่ำกว่า500ล้านบาทนะฮะเขมรอาจจะได้ราคาแค่100ล้านก็ได้เขมรนะฮะนะครับส่วนที่ไทยอยู่ที่ 1,200-1,300 ซึ่งล่าสุดรัฐบาลปฏิเสธแล้วนะครับไม่ซื้อนะครับถ้าเอกชนจะซื้อคุณซื้อไปเลยเราไม่ซื้อเอกชนคืออะไรก็คืออย่างเช่น True อย่างเงี้ยจานดาวเทียม True เนาะแอป True หรือ AS หรือจะเป็นค่ายนั้นค่ายนี้อะไรที่จะซื้อกันแล้วแต่แล้วไปหาสตางค์เองนะฮะไม่เกี่ยวรัฐบาลแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดของเรื่องราวของฟุตบอลนะครับโอเคนะฮะวันนี้ข่าวไกลตัวนิดนึงนะฮะพี่รับส่งอะไรมา World Cup 2026แล้วรอบแบ่งกลุ่มแล้วฮะกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C กรุ๊ป D ครับ E F G H นะฮะพี่รับจะดูกลุ่มไหน I J K L นะฮะ

ทำไวๆทำมาม่าทำมาม่าทำไวๆได้ไหมจริงๆเพลงนี้ไม่เป็นเพลงประกอบโฆษณาไวๆนะพี่จะจำได้ว่าตอนนั้นที่ไวๆมันลงโฆษณาสมัยแฮปปี้ไทม์เนี่ยเขาเอาไวๆมาแจกด้วยมาม่าไวๆอ่ะเส้นหมี่ไวๆอ่ะจริงเขาทำเพื่อโฆษณาเส้นหมี่ไวๆจริงๆนะครับแต่ว่าเขาได้พี่ปูมาร้องแล้วก็เนื้อหาก็เลยคือแบบรีบทำไวๆรีบทำทุกอย่างให้มันรวดเร็วทันใจอะไรประมาณนี้นะครับพี่เดี๋ยวสวัสดีครับผมเป็นเด็กเรือใบสีฟ้าขอเชียร์มามืดอย่างนอร์เวย์ครับเอาใจช่วยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับดีเจอ๋อเรือใบสีฟ้าใช่ไหมฮะใครเชียร์ทีมไหนรอติดตามแล้วกันพี่เล่าบอกว่าทีมชาติอิตาลีหนนี้ไม่มีเข้ารอบเข้ามาเลยนะฮะไม่มีเข้ารอบเข้ามาเลยใช่ไหมนะฮะใครจะเชียร์ทีมไหนก็ลองไปดูในตารางได้นะครับเนาะรอบแบ่งกลุ่มนะครับเนาะสำหรับในส่วนของปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะพี่เล่าบอกว่าดีใจครับกรีซเช็กโรมาเนียเดนมาร์กไอซ์แลนด์แคเมรูนนะครับทีมคุ้นๆหายไปหมดเลยไม่รู้หายไปไหนกันเนาะเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลายๆทีมที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อก่อนได้หายไปเลยต้องให้กูรูฟุตบอลช่วยวิเคราะห์หน่อยนะฮะเรื่องกูรูฟุตบอลต้องให้อยู่คนนั้นอยู่ในวงการแต่เรื่องทีวีพวกนี้ดีใจเข้าใจลิขสิทธิ์ต่างๆนะฮะหลายคนรอดูเสียงภาคภาษาเขมรนะฮะหลายคนถามว่าดีใจครับที่ลิงก์เถื่อนจริงๆเขาทำงานกันยังไงลิงก์เถื่อนคืออย่างนี้ฟังฮะลิงก์เถื่อนน่ะเขาจะดึงสัญญาณภาพมาจากทีวีเขมรก็คือหมายถึงว่าที่สำนักงานเขาอาจจะตั้งอยู่ที่เขมรนี่แหละนะครับแล้วเขาจะรับสัญญาณผ่านดาวเทียมใช้จานดาวเทียมน่ะรับสัญญาณลงมาก่อนแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วปล่อยออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้โทรศัพท์มือถือในไทยสามารถรับได้แต่ถ้าสมมติมีการตรวจจับได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเขาก็จะปิดกั้นไม่ให้สามารถเข้าใช้งานได้ถ้ามีการปิดกั้นครับก็เปลี่ยนลิงก์มาอีกเปลี่ยน

ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าลิงก์เถื่อนการดูลิงก์เถื่อนนะครับหรือถ้าใครมีความสามารถคุณผู้ฟังมีจานดาวเทียมเนี่ยเอาจานดาวเทียมแล้วหันไปรับสัญญาณของเขมรของเวียดนามก็สามารถดูได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ปล่อยผ่านดาวเทียมเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะจอดำหรือเปล่าดาวเทียมถ้าเป็นจานเล็กน่าจะดูได้อยู่นะฮะเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ VTV ของเวียดนามนะฮะรับได้อยู่นะฮะมันมีวิธีอยู่แต่มันจะต้องสรรหานิดนึงในการดูนะฮะแต่การดูผ่านออนไลน์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรนะฮะมันจะสะดุดบ้างมันจะดับบ้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนการดูผ่านทีวีที่เป็นฟรีทีวีถ้าสุขอซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานเลยภาพคมชัดเลยอย่างเงี้ยนะฮะพี่เดี่ยวบอกว่าทีมที่ว่ามาไม่ผ่านรอบคัดเลือกครับผมงานไม่ดีช่วงรอบคัดเลือกอ๋องานไม่ดีที่พี่เลิฟว่าเมื่อกี้นะฮะที่ดิจิอ่านเมื่อกี้เนาะงานไม่ดีช่วงรอบคัดเลือกก็เลยตกรอบตุยหมดเลยนะกรีซเช็กโรมาเนียเดนมาร์กไอร์แลนด์แคเมรูนนะฮะหายหมดเลย นะรอติดตามเลยกันนะฮะอ่ะขอเพลงสากลหนึ่งเพลงได้ไหมพี่เอ๋ขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วยังไม่ได้ฟังเลยเพลงนี้คุ้นๆ นะเหมือนเคยเปิดช่วงนักร้องที่เขาไปก๊อปปี้ชาวบ้านมานี่ใช่ไหมเพลงลุงขี้เมาแหละใช่ไหมฮะหรือเปล่าลองฟังดูครับคุณฟังเป็นเพลงสากลเพลงฝรั่งนะที่คนไทยไปก๊อปปี้มาว่าแต่ว่าเพลงอะไรลองฟังดูนะครับเพลงฝรั่ง

ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแปลชื่อว่าอะไรอ่ะเฟรดดี้อากิล่าครับเอเนกนะชื่อเพลงเขานะฮะไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกันนะครับนี่ในเพลงที่ไปก๊อปมาเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพขี้เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยนะเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยคนไปก๊อปปี้เยอะมากเลยนะฮะคนไทยชอบก๊อปปี้อยู่แล้วไปว่าให้คนคอมเมนต์ก๊อปปี้

โดยธรรมชาติเนี่ยประเทศที่เล็กกว่าเนี่ยเขาจะไปก๊อปปี้หรือว่าเพลงหรือหนังต่างประเทศอยู่แล้วเนาะอย่างเขมรมันก๊อปปี้เพลงหรือว่าหนังละครไทยอ่ะเพราะไทยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าไงคุณฟังรู้ไหมว่าเขมรกับประเทศลาวเนี่ยนะฮะหรือพม่าเนี่ยนะฮะพม่ามีอยู่เขมรกับลาวนี่เขาไม่สร้างละครของตัวเองนะมีเป็นละครเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองเพราะเขาสร้างละครไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะหนึ่งดาราก็มีอยู่แต่ว่าการลงทุนมันสูงลาวอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้อลังการเหมือนไทยนะไทยถือว่าเป็นอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดเลยไทยอินโดเวียดนามเลยพวกนี้มีละครเป็นของตัวเองส่วนประเทศใกล้ๆกันเนี่ยไทยก็เอาลิขสิทธิ์ไปขายให้ละครไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของวงการสื่อเนาะแล้วก็เพลงนั่นเองครับคุณผู้ฟัง5โมงเย็นกับอีก5นาทีแล้วเวลาไวจังเลยนะครับคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้อย่างที่บอกคุณฟังไปเมื่อสักครู่นะครับว่าดีเจจะแวะไปงานขันดอกที่เชียงใหม่เทศกาลประเพณีการใส่ขันดอกอินทขินนะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวค่ำๆดึกๆอาจจะแวะไปสัก 2-3 ทุ่มมันจะแวะไปแล้วก็คือถ้าไปแล้วมันจะติดลมนะคุณฟังมันจะไม่ได้กลับมาง่ายเพราะว่างานก็เสร็จเที่ยงคืนคือถ้าสมมติว่าจะกลับมาจัดรายการคงจะไม่ทันเอาว่าเอาลดยอดไปก่อนไหมเนาะประกาศไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่า4ทุ่มครึ่งแล้วดิจิวินไม่มาสวัสดีก็แสดงว่าหายไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงยาวไปเลยอันนี้แจ้งให้ทราบเนาะพี่เลิฟเนาะเพราะว่าคือก็เดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับยามดึกนะอาจจะมีแบบหายนานๆหายไปทีนึงปกติก็จะไม่หายนะครับเนาะอันนี้แจ้งให้คุณฟังทราบอีกทีกันแล้วกันเผื่อใครที่เป็นแฟนรายการยามดึกนะฮะส่วนใน YouTube ก็ไม่เป็นไร YouTube นี่เขาจะรอให้ดิจิวินมาแกงช่วงดึกๆนะฮะน่าจะยกยอดไปก่อนแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบกันละกันนะฮะพี่สุภัทรอยู่ไหมครับพี่สุภัทรไปแล้วมั้งพี่สุภัทรเนี่ยวันนี้พี่สุภัทรเขาอยู่บ้านนะฮะวันนี้ทำพัฒนาปรับปรุงนะฮะคฤหาสน์บ้านตัวเองนะครับเนาะพี่เดี่ยวบอกว่าสมุทรสาครฝนกำลังตกนะฮะตกตอนเลิกงานพอดีเลยนะฮะมาตกอะไรเวลานี้คนเขาจะเลิกงานพอดีนะฮะ

จากพลพลนะครับชื่อเพลงว่าใครคนนั้นที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับทักทายพิพิธพลด้วยกันละกันเซฮาพิพิธพลพิพิธเจริญพงศ์นะฮะและพ่อแฟนพิมพ์ธนาวันนี้ใช่ครับได้เวลาเรเจนซี่แล้วนะครับเรเจนซี่บรอนดี้ไทยองุ่นมะละกาขอเพลงก่อนมะลิบานเข้ามาหนึ่งเพลงนะครับเนาะเย็นๆมาหลายคนก็คงจะหาเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพนะครับนะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของกลางเดือนอยู่ครับยังไม่ใช่ปลายเดือนหลายคนอาจจะไม่กล้าใช้เงินกันเยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าต้องมีการวางแผนการใช้เงินใช้ทองกันเออนะครับเนาะพี่เล่าว่าปีที่แล้วนะครับไปสี่ทุ่มวัดเก็บของกวาดลานวัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะดึกๆเนาะออกอินทคินงานต่อไปงานเดินขึ้นดอยสุเทพเลี้ยงผีดงด้วยนะครับเนาะ30สิ้นเดือนนี้จะมีกิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพในที่เชียงใหม่นะครับก็นัดกันว่าจะเดินขึ้นดอยกันมันตรงกับวันเสาร์พอดีนะฮะก็ได้อยู่นะฮะ13กิโลเมตรจากข้างบนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะดูสิว่าจะขาลากแค่ไหนนะฮะพี่ไปนี่ไม่ใช่เลยนะฮะนอกจากไปทำบุญแล้วนะฮะตั้งใจว่าจะไปลดน้ำหนักนะฮะอันจริงช่วยได้นะแต่เราต้องวอร์มร่างกายก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆเดินขึ้นเขา13กิโลเมตรนะฮะต้องอาจจะมีการวอร์มการเดินต่างๆก่อนในวันก่อนหน้าก่อนเพื่อให้ร่างกายมันพร้อมก่อนนะฮะคุณฟังเคยไหมเราไปออกกำลังกายวันแรกนะโอ้โหกลับมาโอ้ปวดแข้งปวดขาไม่ไหวนะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอาการที่ร่างกายไม่ได้วอร์มอย่าฟังเพลงก่อนมะลิบานใช่ไหมครับอีกสักสองสามเพลงก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับก่อนมะลิบานนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะก่อนมะลิบานนะครับชิวๆนะฮะมาทีนี้ก็ได้มาหลายคนน่าจะติดอยู่ในไฟแดงนะครับในรถของคุณผู้ฟังอยู่สักที่สักจุดหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงลำไยเลยพี่โอ้ครับสรุปแล้วเพลงพี่อุ๊เพลงพี่ปุ้ยเขาปล่อยมาหรือยังเอ่ยเพลงเต็มอะไม่ได้เช็คดูเลยว่าปล่อยมาหรือยังนะฮะเดี๋ยวเช็คก่อนนะฮะถ้ามันเต็มมันจะได้เปิดเพลงเต็มให้ฟังนะครับ

เชียร์กันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะ5โมงเย็น16นาทีชิคๆกันหน่อยเดินทางกลับบ้านกันหลังเลิกงานกันแล้วนะครับตอนนี้รถน่าจะติดกันหลายที่อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกว่าดารินดามานะฮะดารินดาทักทายมาช่วงเย็นเมื่อสักครู่นี้นะครับดอตับไตไส้พุงน้ำชาในล่าสุดนี้เพิ่งออกรายการเขาไปแสดงหนังเรื่องเขากะลามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังกูฟังรู้ไหมว่าน้ำชาชินนั้นนางมีความเชื่อเรื่อง UFO มากๆนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่านางเชื่อว่าไงบ้าง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตับไตไส้พุงนะฮะน้ำชาเชื้อนัดนะฮะล่าสุดได้ไปแสดงหนังเรื่องเขากะลามาคุณฟังฮะเป็นหนังที่รวมพลคนที่เชื่อเรื่อง UFO นะฮะอันถามคุณจะถามคุณฟังหน่อยมีใครเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้างระหว่างผีมนุษย์ต่างดาวคุณฟังเชื่อเรื่องอะไรมากกว่าให้น้ำหนักด้านไหนมากกว่าระหว่างผีมนุษย์ต่างดาวคุณฟังคิดว่าอันไหนมีจริงแต่ก็ว่าตอบผีแต่คนตอบมนุษย์ต่างดาวแล้วแต่จะตอบแล้วกันดิเจวินหรอดิเจวินเชื่อเรื่องผีมากกว่าเพราะเคยเจอแล้วก็ไม่รู้สิเราเคยสัมผัสได้อะไรเงี้ยนะถ้าเราเชื่อนะฮะบางคนเคยเจอผีมากมายอย่างน้ำชาเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่านางไปออกรายการแฉมดดำเมื่อประมาณสักวันก่อนเนี่ยนะฮะโอ้บอกว่าเคยเกือบถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวโอ้โหเวอร์ไปไหมน้ำชาแกบอกว่านางบอกว่านอนอยู่ที่ห้องอยู่แล้วมีอาการแบบวึ่งวึ่งวึ่งแปลกๆมึนๆงงๆเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นสักพักหนึ่งมีแสงลอดเข้ามาหน้าต่างนะครับเจอเป็นเหมือนกับมีพลังดึงดูดนะจะดูดเข้าไปจะลักพาตัวเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเป็นตุเป็นตาเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะและอีกรอบหนึ่งคือมีโทรศัพท์สายลึกลับเข้ามาหาเป็นเสียงเป็นเบอร์แปลกๆโทรศัพท์เข้ามานะตั้งแต่สมัยก่อนนะตั้งแต่สมัยไม่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะยังเป็นโนเกียอยู่นางเชื่อว่านางน่าจะได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะอย่างนั้นเลยทีเดียวไม่รู้เหมือนกันก้อยละก้อยคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมระหว่างจูนกับเอเลี่ยนอันไหนมีจริงนะจูนเป็นเอเลี่ยนหรือว่าจูนเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าจูนเป็นเอเลี่ยนมั้งนะครับอ๋อพีเอสมาล่านี่ข่าวนี้เล่าแล้วพี่เล่าแล้วไปแล้วเมื่อกี้ละเรื่องอาจารย์ที่แก้กรรมนะเล่าไปแล้วพี่มาช้านะพี่จะเล่าข่าวบนแล้วตั้งแต่เมื่อบ่ายสามเมื่อกี้ละนะครับนะอาจารย์แก้กรรมตำรวจจับแล้วนะฮะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันก็เป็นข่าวสารบันเทิงเนาะฟังเพื่อความบันเทิงกันไปกันละกันครับห้าโมงเย็นกับอีกห้าสิบห้าห้าโมงเย็นกับอีก22 นาทีนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะก้อยว่าดิเจคะกลัวแมวโพงค่ะกลัวแมวโพงเหรอฮะแมวโพงตาโมกนะตามากมากนะนะครับโอเคโอเคตอนนี้อีกสักเพลงไหมพีเอสมาล่าพีเอสมาล่าเพิ่งมาเหรอทำไมมาช้าจังห้าโมงครึ่งแล้วนะมาสักเย็นทีเดียวเกือบจบรายการเรื่องของการแก้กรรมนี่นะคนฟังหลายคนมีความเชื่อคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองนะครับเราไม่สามารถหนีกรรมได้ถ้าเราเชื่อนะถ้าเราไม่เชื่อกันแล้วไปแต่คนที่เขาเชื่อเป็นตุเป็นตานี่เขาเรียกว่าสามารถจะแก้กรรมที่มีอยู่ได้อย่างเช่นคุณมีกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงฮะไปถอนกรรมเขาจะมีความเชื่ออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีใจว่ามันเป็นเรื่องงมงายนะเนาะเรื่องแก้กรรมเป็นเรื่องงมงายทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองกรรมดีกรรมชั่วต่างๆนะครับเราจะเจออะไรก็เป็นเรื่องของเรานะฮะก็ว่าไม่มีลำวงเหรอพอแล้วก้อยมันจะจบรายการแล้วเนี่ย5 โมงจะครึ่งเนี่ยก้อยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าสงสัยเป็นไบโพล่าเนี่ย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารู้ไหมว่าครับงานจากจูนนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวๆนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะฮะใครที่กำลังทำงานกันอยู่เนาะก็ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันละกันตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคืนนี้ถ้า4ทุ่มครึ่งแล้วดิจิบินไม่มาฮัลโหลสักทีแสดงว่าไม่ได้มาละไม่ได้เข้ามาแต่ถ้าว่า4ทุ่มกว่ามาฮัลโหลก็แสดงว่ามาอยู่นะฮะดูคนอีกทีนึงนะฮะมากน้อยเพียงใดนะอาจจะแวะไปส่องพอผ่องส่องพอสักหน่อย แล้วก็กลับนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามกับคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับ True Detect นะฮะเลือกเบอร์มงคลเบอร์สวยเบอร์ประทับใจซิมโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับสอบถามเป็นเจ้าของได้ที่สุดบริการ True Detect ได้เลยนะครับรวมไปถึงนี่เลยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเท่านี้ทานครบ800บาทครับรับไปเลยเป็นคูปองจับสลากถ้าจับสลากได้ยำปูม้าเซตใหญ่รับไปเลยอีกหนึ่งเมนูเซตใหญ่ยำปูม้าแต่ถ้าได้เมนูเล็กส้มตำไทยตำทำไทยตำซั่วอะไรก็ว่ากันไปก็จะเป็นเมนูย่อยไปเนาะไอศครีมอะไรเงี้ยก็ไปทานกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็ฝากร้านเจ๊ยาวด้วยนะครับอาหารอร่อยมากเลยไก่กรอบเค็มอร่อยมากเลยเป็นกับแกล้มก็ได้ไก่กรอบเจ๊ยาวนี่กรอบจริงรู้ป่ะฮะไก่กรอบเขาจะเหมือนกับมันจะนุ่มๆกรอบฮะเหมาะกับการไปกับแกล้มหรือกินกับข้าวก็ได้จะมีความเค็มๆนัวๆหวานๆนิดนึงนะฮะทานได้หรือจะเป็นหมูกรอบหมูกรอบนี่ก็ดีมากๆเลยนะฮะมีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยถูกใจแน่นอนนะกับแกล้มก็ได้ทานกับข้าวก็ดีเลยนะฮะที่ร้านเจ๊ยาวนะครับฝากด้วยกันละกันกับสปอนเซอร์จะดีของเราเลยกันกับร้านข้าวต้มบาทเดียวนะจ๊ะนะเอาล่ะเดี๋ยวเจ๊จะปล่อยเพลงให้ฟังต่อในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กันละกันนะครับเย็นนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456868กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับ

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. 听 BP Radio Online Thailand. ติดตามขอทุกเพลงพลอได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio.

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862คุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 DP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio Online ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพลอที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975 You're listening to BP Radio Online Thailand

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Stationเพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ำลังฟัง VP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน VP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 9

ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio Line ID FM 975เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

ลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

ณกำลังฟัง BP Radio Thailand เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชันไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

ุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงสนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

พลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพลาะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862 เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง